0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นสิ่งสมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
3: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้เพื่อที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
5: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
3: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
7: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
6: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้น

0: เป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
1: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการฆ่ายาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน7ด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
7: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 1 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์

0: มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักโหดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันโหดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทยเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4 และ6-4โชจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุเวนทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬาจนระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ ที่ 5-6 กรกฎาคม 2569 บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
3: หนึ่งนาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบ จะมีแขกมาพักที่บ้าน

0: ได้แก่วิสาขาบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
6: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมาหารือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็กัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศูนย์ก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งในขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดมกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคร์รี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะ อันที่สองการท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจ

0: ต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วรับฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไรแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารุ่มอร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า TIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU เข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนเนี่ยยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
1: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกอะคะ
0: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักปปส.ร่วมกับกองทัพบกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่าลบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆจับยาบ้าในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการนพยศ24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือนพยศ17คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
1: ้ค่ะ
0: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนไหนอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยแล้วก็มีลายเส้นเทรดมีการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
1: ่
0: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเรากั้นซ้ายเขาก็ไปขวาเรากั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
1: ้ค่ะ
0: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วทั้งปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
0: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
1: ค
0: ือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยต้องโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลมันจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
0: และตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขัง นางสาวฮานิซะบินยูโซะครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
5: เมื่อปี2561ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
4: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
5: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
4: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
7: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจัดประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือ ือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
6: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
7: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
6: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
8: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันนักกีฬาแสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม Bจีนคาซัคสถานฮ่องกงคีกิสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาว U18 ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
9: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกในเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
8: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็น จังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
8: จัดการในหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจ็ดกัญชนกุลรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีมาพร้อมกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.การรัชดาธนาดิเรกซึ่งจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณปี70ไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์คือเมื่อค่ำวันพุธนะครับแต่ก็มีประเด็นที่บรรดาส.ส.หรือประชาชนให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแสดงความห่วงใยว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบประมาณในปี70อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกเลยที่ต้องถามท่านโฆษกก็คืองบลงทุนลดลงแต่งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนต่อร่างพรบ.งบประมาณปี70หลายเรื่องรัฐบาลก็ยอมรับอะค่ะว่ามันคงไม่ถูกใจท่านส.ส.ทุกคนยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรามีปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจค่าครองชีพมันสูงนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มองไปในระยะยาวด้วย
1: ครับ
2: คำถามของดร.บอกว่าเอ๊ะงบลงทุนมันน้อยลงกว่าเดิมจริงอยู่ค่ะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่อยากจะใช้ตามความตั้งใจอยากจะทำเพราะฉะนั้นการลงในรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยใช่ค่ะงบลงทุนปี70เนี่ยมันลดลงประมาณ 8%
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนมันหายไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกและรองนายกเอกนิติเนี่ยเรามีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศด้านการลงทุนเนี่ยมันสามารถมาจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียดจากภาษีของประชาชน
1: เอามาจากไหนล่ะครับ
2: เอามาจาก1งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ 200,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่ศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า PPP
1: อ
2: ันนี้ก็ยังมีอยู่อีก 40,000 กว่าล้านและอีกก้อนนึงที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบที่จากแหล่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมารวมกันจะเท่ากับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไปอีก 330,000 ล้านเพราะฉะนั้นปริมาณของงบประมาณที่จะลงทุนไปจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลย
1: ครับก็ชัดเจนนะครับว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากครับท่านโฆษกรัฐบาลตั้งงบกลางไว้สูงจริงไหมแล้วตั้งใจจะเอางบกลางไปทำไมแล้วที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนไปถึงขนาดที่ว่าตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
2: อ
1: ัน
2: นี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆสมัยอะค่ะเวลาท่านส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขงบกลางแล้วก็จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของงบกลางแปลว่ารัฐบาลอยากให้อำนาจของตัวเองในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าคำว่างบกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางอย่างไรก็ได้ทั้งหมดทั้งก้อนนะคะเพราะภายใต้งบกลางนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อีกหลายรายการรวมถึง12รายการด้วยยกตัวอย่างรายการสำคัญสำคัญนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก็ 90,000 กว่าล้านแล้วเรียงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อีก 10,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ที่มีคนถามว่าทำไมงบกลางเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ตั้งหลายหมื่นล้านคำตอบก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันโป่งขึ้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของพวกสวัสดิการบำเหน็จบำนาญที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมแล้วที่มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านมันก็เลยทำให้ตัวเลขงบกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะ แต่ที่เป็นในส่วนของรัฐบาลที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าใช้งบกลางได้หรือเปล่ามันอยู่ในหมวดของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
3: ครับ
2: ซึ่งในหมวดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1,000 ล้านบาทเท่านั้น
3: ครับ
2: แล้วงบฉุกเฉินนี้เอาไปทำอะไรก็เพื่อที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติเป็นต้นนะคะ
3: ครับก็โดยสรุปนะครับจริงๆแล้วงบกลางเนี่ยก็เป็นงบที่รัฐบาลต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสมทบเข้ากองทุนบข.กองทุนประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดไว้ให้ทำอย่างนั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเงินติดกระเป๋าของเราเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่ท่านโฆษกพูดก็คือแก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดซึ่งเราก็คาดการไม่ได้ว
2: ่
3: าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติของงบกลางนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกทราบว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อยุธยามีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ท่านโฆษกได้ไปด้วยโครงการนี้มีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรยิ่งสถานการณ์วันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นมากหลักๆ ก็คือปุ๋ยมันแพงอะค่ะ
3: ครับ
2: รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยครึ่งเดียว
3: แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเต็ม
2: ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยถ้าไปกู้จากธ.ก.ส.
3: ครับ
2: ดอกเบี้ยเต็มคือ 6% แต่โครงการนี้ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันชื่อว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้ 3% พี่น้องเกษตรกรจ่ายอีก 3% นะคะ
3: คร
2: ับและโครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะเราจะปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
3: ครับ
2: ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนเราจะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดด้วยกันข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ค่ะเงื่อนไขสำคัญในการที่จะไปทำเรื่องกู้เนี่ยมันจะต้องมีว่าเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่เราชอบใช้คำว่า reskill upskill นะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีภาคบังคับตรงนี้
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เพื่อเกษตรกรจะได้ไปใช้ในการผลิตพืชผลไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เท่านั้นแต่ระยะยาวเราต้องให้เขามีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะยกระดับการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปทำการรีสกิลอัพสกิลกับธ.ก.ส.หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยท่านก็จะได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในหัวข้อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันจะนำไปสู่การใช้สินเชื่อได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ
3: ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลดต้นทุนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าติดปีกให้เพิ่มทักษะเพื่อให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานและพี่น้องประชาชนกำลังกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าท่านโฆษกครับเป็นไปได้จริงหรือครับที่ประชาชนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยเนี่ย
2: กำลังจะเป็นไปได้ค่ะ
3: ครับ
2: รัฐบาลอยากจะให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งนั่นก็คือโครงการโซล่าภาคประชาชนนั่นเองสนับสนุนให้ประชาชนไปติดโซล่ารูฟท็อปนะคะถ้าผลิตเกินก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะประชาชนผู้เข้าร่วมนะคะสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี2570ค่ะ
3: ซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะให้บริการเรื่องนี้แบบ one stop service ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่และอยากจะไปติดโซลาร์รูฟท็อปหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะขายให้กับกฟผ.หรือกฟน.ก็คงจะงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องไปที่ไหนไปอย่างไรรออีกนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็จะประกาศออกมาว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการขายไฟให้อย่างไรบ้างจะทำให้ออกมาเป็น one stop service ด้วยเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารและมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจความพร้อมว่าบ้านของท่านหลังคาของท่านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
3: ครับ
2: แต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือควบคู่กันไปสำหรับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เงินไม่ค่อยจะมี
3: ทำยังไงดีครับ
2: ก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะเสนอโครงการขอใช้เงินจ่ายพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะคะให้มาเป็นช่วยค่าดาวโซลารูฟท็อปนั่นแหละครัวเรือนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะใช้เงินจากพรก.กู้เงินนั่นเองเพราะว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมาสู่พลังงานสะอาดและไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ
3: ครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมติดตามถ้าสนใจจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะ

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
1: ่
0: ะ
1: หลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ชวดเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ชวดทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจับโทนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
0: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้

0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถและก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกิดเหตุคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกิดเหตุคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนและถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่เสียสูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็น2กรณีกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น 30,000 บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย 35,000 ครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทในกรณีที่เสียอวัยวะทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 300,000 กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อไม่เกิน 200,000 กรณีสูญเสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน 250,000 กรณีสูญเสียมือเท้าทั้ง2ข้างไม่เกิน 500,000 กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 ค่าขาดรายได้รายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ 4,000 บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย
1: ไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: สารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวก่อนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
2: ผิดสิครับโดนเราแจ้งว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องตัวนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยไม่ได้แชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมเนี่ยหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสต์เนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสต์คือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร
1: ์อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
2: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับมีประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องมันจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษีกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
1: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ

วัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานฉ้อโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานฉ้อโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยื่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล PDPA นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับ1ให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที2เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเตทเมนต์ต่างๆนะครับ3แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ4ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย5แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไอซ์นีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แหละแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นนั่นนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับนะบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสองสิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นโดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ผู้มั่นด้วยทั้งนี้หากคู่มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุตรีบินปูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลชัยวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

วัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะชลบุรีได้มีการขับเคลื่อนภารกิจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งสู่สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยค่ะโดยนะคะนายชัยพรแพรพิลมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะก็จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบางละมุงนะคะมีนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายชวนะทองเย็นปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำส่วนท้องถิ่นแล้วก็อาสาปศุสัตว์ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท่านรองชัยพรก็บอกว่าการดำเนินโครงการมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบไม่ปล่อยสัตว์เป็นสัตว์จรจัดช่วยลดจำนวนสุนัขแล้วก็แมวจรจัดในพื้นที่เป็นการสนับสนุนนะคะในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งก็โครงการนี้มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือฉีดฟรีนั่นเองนะคะตลอดจนก็มีการให้คำแนะนำการดูแลสัตว์นะคะก็เป็นการ เน้นย้ำนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นต้องมีความรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะสุนัขหรือว่าแมวนะคะก็ถ้าหากว่าเลี้ยงเนี่ย1ปีเนี่ยต้องฉีดโรคพิษสุนัขบ้า1ครั้งแล้วก็ถ้าหากว่าโดนสัตว์นะคะควรกัดแล้วก็เกิดแผลเหล่านี้ก็ต้องฉีดนะคะฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะ

0: นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านอลิศเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังนะคะไปบุกค้นบริษัทนอมินีนะคะแล้วก็ไปมีการทวงคืนที่ดินนะคะที่ต่างชาติเนี่ยไปยึดครองนะคะโดยท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการก็ประกอบไปด้วยท่านขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ทางด้านของพาณิชย์จังหวัดนะคะตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตม.สรรพากรกรมที่ดินนะคะนำหมายค้นจากศาลไปเข้าตรวจสอบบริษัทเป้าหมายในพื้นที่พัทยาค่ะที่เข้าข่ายทำผิดกฎหมายในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีนั่นเองนะคะเบื้องต้นนะคะพบการกระทำความผิดหลายประเด็นเช่นดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตและการขออนุญาตใช้อาคารผิดประเภทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนเชิงลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ชลบุรียังได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยมีมากกว่า300บริษัทนะคะภายในชลบุรีที่เข้าข่ายถือครองที่ดินผิดกฎหมายถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายเอาอย่างนี้ซึ่งก็จะถูกบังคับให้จำหน่ายที่ดินตามกฎหมายกรมที่ดินค่ะหากไม่ดำเนินการภายใน180วันก็จะนำไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินทันทีนะคะก็ท่านผู้ว่าเน้นย้ำนโยบายกวาดล้างนอมินีผ่าน2มาตรการสำคัญก็คือตรวจสอบพฤติการบริษัทนอมินีที่มีต่างชาติถือครองแฝงแล้วก็มาตรการเข้มงวดตรวจสอบการถือครองที่ดินสองภารกิจนี้นะคะก็มีคณะทำงานรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็จะรายงานผลความคืบหน้ากันทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ว่าขอความร่วมมือทุกคนนะคะให้รักชาติรักแผ่นดินอย่าใจอ่อนยินยอมเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวช่วยกันเก็บรักษาผืนดินนี้ไว้ให้ลูกหลานสำหรับต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจอย่างถูกต้องเรายินดีต้อนรับอย่างเต็มที่แต่หากเข้ามาโดยไม่เคารพกฎหมายแล้วสร้างความเสียหายให้ประเทศก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็รับโทษตามกฎหมายไทยอย่างเด็ดขาดเนี่ยค่ะก็ท่านเอาจริงเอาจังเรื่องของนอมินีถือครองที่ดินนะคะแล้วก็การที่บริษัทเข้ามาแล้วก็ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่างั้นเถอะนะคะก็จะเร่งตรวจสอบ300กว่าบริษัทนี้นะคะโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งตม.นะคะแล้วก็DSI กรมที่ดินนะคะพาณิชย์นะคะร่วมมือกันในการเข้าตรวจสอบในเรื่องของทั้งบริษัทแล้วก็นอมินีนะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรอบรั้วชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

กลับมาอยู่กันช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะมาดูกันที่เรื่องของเหล่ากาชาดกันบ้างนะคะทางด้านของเหล่ากาชาดชลบุรีนะคะก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้นะคะโดยครั้งนี้ลงพื้นที่ไปที่บางละมุงนะคะมีท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเพื่อไปเปิดโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่หอประชุมอาคารสุพรรณิกา2วิทยาลัยเทคนิคพัทยานะคะแล้วมีทางด้านของนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมกิจกรรมก็กิจกรรมมี3โครงการหลักนะคะมีการมอบรถวีลแชร์แล้วก็อุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้กับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็โครงการวันกาชาดบำบัดทุกบำรุงสุขนะคะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็มีโครงการมอบถุงยางชีพให้ผู้ได้โอกาสนะคะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะซึ่งนะคะเป็นการมอบวิวแชร์รวมทั้งสิ้น392รายถุงยังชีพ440ถุงมียาสามัญประจำบ้าน440

40กล่องนะคะเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาทจำนวน440รายด้วยกันนะคะก็รวมก็ประมาณทั้งสิ้น 880,000 บาทนะคะนอกจากนี้ก็ยังมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมอีก 2,200 ถุงแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านอีก 1,600 กล่องนี่ก็คือเป็นสิ่งของจำเป็นที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับนะคะในพื้นที่บางละมุงนะคะมีการช่วยเหลือประชาชนที่ทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปมอบให้ถึงบ้านเลยนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะดูแลให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ท่านก็ลงไปที่สัตหีบอีกด้วยเช่นกันนะคะท่านนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะไปช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สัตหีบนะคะที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสัตหีบหรือว่าวัดหลวงพ่ออีนะคะวัดชื่อดังนะคะหลวงพ่ออีก็เป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะวัดหลวงพ่ออีอยู่ที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดท่านสุพิญญาก็เดินทางลงไปด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะไปมอบนะคะทั้งรถวีลแชร์อุปกรณ์ของใช้จำเป็นให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะคะในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราย้ำกันแล้วเรื่องของเหล่ากาชาดนะคะจะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ยากไร้เพราะฉะนั้นท่านใดที่พอจะมีกำลังนะคะแล้วก็จะบริจาคเป็นสิ่งของเป็นทรัพย์นะคะก็ได้เลยเหล่านี้นะคะทางเหล่ากาชาดก็จะนำไปจัดสรรปันส่วนให้กับผู้ได้โอกาสต่อไปนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านก็จะได้ร่วมทำบุญกับกาชาดนอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของบริจาคยารักษาโรคจำเป็นแล้วนะคะกาชาดก็จะมีโครงการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มิดชิดนะคะให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตแล้วแต่นะคะแล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละท่านใครมีเงินบริจาคเงินใครมีสิ่งของบริจาคสิ่งของใครอยากบริจาคโลหิตก็ได้เลยนะคะให้กับเหล่ากาชาดนะคะเพื่อที่จะไปช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดต่อไปนะคะก็กาชาดเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรานะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสุนินทราสัตบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชอธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
5: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้
6: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
7: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวแบบเป็นเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: ปลาสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนด

0: ของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีค่ะสวทชลบุรีคลื่นความถี่ FM 99.75 เมก

หลายๆคนก็ไปดูกันนะไปดูการแข่งรถกลางปีนะฮะก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันแบบมีความสุขเลยชุ่มฉ่ำสายฝนว่างั้นนะฮะแต่ว่ารถก็ยังแข่งอยู่นะนะฮะใครเสาร์อาทิตย์นี้ใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้ที่บางแสนนะฮะเขามีการแข่งรถกันค่ะสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามีฝนตกเกือบทุกวันเลยนะฮะก็ดีนะสมกับที่เป็นหน้าฝนนะนะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรามาฟังคาดหมายอากาศ7วันแบบอินโฟกราฟิกกันนะคะคาดหมายอากาศทั่วไปจริงๆก็เริ่มกันตั้งแต่นู่นเลยนะคะวันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคม2569นะคะในช่วงนี้ช่วงวันที่4วันที่5กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างที่จะแรงนะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะก็จะมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงนะคะโดยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคม2569เนี่ยบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านนะเลื่อนไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะพายุเดเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังมากขึ้นนะแล้วก็เป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็อ่าวตังเกียหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมช่วงประมาณวันที่6วันที่7กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่4วันที่5เนี่ยก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมด้วยนะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะนะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะส่วนในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กรกฎาคม2569เนี่ยขอให้ประชาชนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะส่วนภาคตะวันออกบ้านเราในระยะหลังนะคะก็ฝนจะลดลงนะคะส่วนอย่างที่บอกว่าภาคตะวันออกบ้านเราในช่วงของวันที่4ที่5นี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70% ของพื้นที่เลยนะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึงวันที่8ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: นะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะเพราะฉะนั้นก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวแดดร้อนนะก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องของสุขภาพฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องๆ นะช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนจะว่าโรงเรียนเปิดใช่ยังเปิดเรียนไม่ใช่โรงเรียนเปิดนะเปิดนานละแต่ว่าเป็นช่วงที่เปิดเรียนอยู่นะคะเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนหนังสือกันอยู่น้องๆ อาจจะมีอาการติดวัดมาจากเพื่อนๆมาจากโรงเรียนนะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนน้องๆตากฝนเดี๋ยวอากาศร้อนอะไรเนี่ยก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้ก็จะเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีของเรานะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางสำนักพระราชวังเขาขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในวันที่4กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ค่ะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569นะคะสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ค่ะต่อด้วยเรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็คือร่วมพิธีนะฮะก็คือเป็นหมายกำหนดการในพระราชพิธีครบ50วันนะฮะปัญญาสมวานค่ะก็จะตรงกับวันที่วันพฤหัสที่30กรกฎาคมนะฮะพ.ศ. 2569นะฮะก็นำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรามาที่จังหวัดชลบุรีของเราบ้างนะคะชลบุรีของเราก็มีเรื่องราวมากมายที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะชลบุรีเขามีการจัดพิธีนะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 14:00 น.ณศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิลาไมยวงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระชลยานุนีค่ะเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรีเจ้าอาวาสวัดอุทกเขตสีมารามนะคะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกราวกาชาติจังหวัดชลบุรีนายชัยพรแพรพิรมรัตน์นายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์นายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะพิธีดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปนะคะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยได้ร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมเพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีการจัดพิธีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและร่วมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประสบนิกรชาวจังหวัดชลบุรีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเรื่องของทันตสถานหญิงชลบุรีเขาปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ร้อยคนเลยนะคะตามพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ค่ะวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทันตสถานหญิงชลบุรีโดยมีนางสุกริตาเพชรหนองชุมนะคะผู้อำนวยการทันตสถานหญิงชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และก็ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเข้าร่วมพิธีค่ะในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะโดยทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่งสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปทั้งนี้เนี่ยทันตสถานหญิงชลบุรีก็ได้ดำเนินการตามพระราชกิจกฤษฎีกาดังกล่าวนะโดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้แก่นักโทษเด็ดขาดจำนวน 2,725 คนและผู้ต้องกักขังจำนวน16คนรวมทั้งสิ้น 2,741 คนนะคะสำหรับการปล่อยตัวในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ต้องราชการได้รับการปล่อยตัวจำนวน100คนค่ะซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าการได้รับอิสรภาพในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่พ้นโทษเท่านั้นนะคะแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมขอให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ได้รับนะคะย ึดมั่นในการทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกนะคะพร้อมทั้งนำความรู้จากการอบรมเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและก็ประเทศชาติด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะซึ่งทางทันทสถานหญิงชลบุรีเนี่ยเขาได้มอบใบประกาศโครงการโคกหนองนาโมเดลให้แก่ผู้ต้องขังรุ่นที่8ทับ1ด้วยนะเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพ.ศ.2569เนี่ยนายอิสลาเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้เป็นประธานในการปิดการอบรมนะคะซึ่งก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยภายใต้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและก็ความหวังกรมราชทานตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะพ.ศ.2569รุ่นที่8ทับ1นะท่านสถานหญิงชลบุรีนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรินะฮะสู่การปฏิบัติในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กนะโดยเน้นการปั้นโคกหนองโคกคือปั้นโคกขุดหนองนะทำนาเพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็พอร่มเย็นควบคู่ไปกับการปรับทัศนคตินะเสริมสร้างวินัยแล้วก็ฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็ใช้ระยะเวลา14วันก็แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คืออบรมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนที่2ก็เป็นการจัดทำแปลงที่เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัตินะคะประกอบด้วยการออกแบบแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านการปั้นโคกขุดหนองทำนาตามภูมิสังคมนะการจัดทำพื้นที่จำลองแล้วก็การวางแผนปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะฮะรวมถึงการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือสรุปแล้วก็ประเมินผลซึ่งการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรซึ่งผู้ต้องขัง100คนเนี่ยเขามีการผ่านการอบรมเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการปล่อยตัวออกไปกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่การที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีวิชาความรู้ติดตัวมาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเรามาต่อที่เรื่องนี้ค่ะเรียนอยู่ในชลบุรีของเรานะคะชลบุรีก็มีการขับเคลื่อนภารกิจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมุ่งสู่สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะเวลา9นาฬิกานายชัยพรแพรพิลมรัตน์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัญวรคติยราชนาลีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดภัยสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะตามพระป ปณิธานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณอาคารอเนกประสงค์สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะโดยมีนายวินัยอินพิทักษ์ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายชวนาทองเย็นนะคะปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นอาสาปศุสัตว์และก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งนายชัยพรแพรพิรมรัตน์ก็ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องนะเพื่อให้สุนัขและก็แมวเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่เลยพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบไม่ปล่อยสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์จรจัดนะแล้วก็ยังช่วยลดจำนวนสุนัขและก็แมวจรจัดนะในพื้นที่อันเป็นการสนับสนุนกับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานนั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะซึ่งภายในงานเนี่ยเขามีการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแล้วก็แมวด้วยนะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดจนการใช้การให้คำแนะนำนะด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมการให้บริการพบปะเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้านะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สร้างความปลอดภัยทั้งต่อคนและก็ต่อสัตว์อย่างยั่งยืนเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในจังหวัดชลบุรีนะมีมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเรื่องของตู้ปันสุขค่ะผู้ว่าชลบุรีเนี่ยเขาควงนายกเหล่ากาชาดเนี่ยแจกของตู้ปันสุข200ชุดเลยนะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้มีเนี่ยมีรายได้น้อยบรรเทาผลกระทบค่าของชีพนะคะซึ่งก็เป็นเมื่อวานค่ะเวลา 11:30 น.นายนฤทธิ์ นิลาวัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสุพิญญานิราไมยวงศ์นะคะนายกเหล่ากาชาดชลบุรีค่ะคณะกรรมการและก็ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีร่วมกิจกรรมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านโครงการตู้ปันสุขให้กับประชาชนทั่วไปพนักงานลูกจ้างแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะค่าของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยกิจกรรมวันนี้เนี่ยทางชลบุรีพร้อมด้วยเหล่ากาชาดชลบุรีนะคะแล้วก็นายเกียรติศักดิ์คงเขียวช่างเมืองพัทยาแล้วก็นางกันทิมาวิรศิลป์และนางสาวชนันทิพย์วิรศิลป์ได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารนมน้ำยาปรับผ้านุ่มขนมโดนัทน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มแล้วก็น้ำมันพืชขนาด1ลิตรรวมมากกว่า200ชุดนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะคะสำหรับกิจกรรมตู้ปันสุขนี้นะถือเป็นไปตามนโยบายสำคัญของนายนฤทธิ์ นิลาไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะที่มุ่งส่งเสริมการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจปลูกฝังค่านิยมสังคมแห่งการแบ่งปันนะคะความเอื้ออาทรเพื่อแผ่แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันในจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็เป็นเหตุการณ์ดีๆค่ะก็ มีมาให้คุณผู้ฟังนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะฮะที่ใน1สัปดาห์เนี่ย1สัปดาห์ที่เราไม่ได้จะเจอกันคือมาเจอกันในวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะที่มาฝากคุณผู้ฟังค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนนะก็ไปเที่ยวงานชลบุรีของเรานะเขาก็มีงานที่จะ เป็นเรียกว่าชลบุรีแฟร์นะนวัตกรรมเกษตรสู่อนาคตเป็นมหกรรมสินค้าเกษตรแล้วก็ของดีชลบุรีนะคะไปเที่ยวกันได้เขามีงานมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินสินค้ามากมายนะคะแวะไปเที่ยวกันได้นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรเป็นงานเกษตรอย่างหนึ่งนะของจังหวัดชลบุรีของเรานะก็ไปเที่ยวไปชมนะไปซื้อสินค้ากันนะเป็นมหกรรมสินค้าเกษตรของดีของชลบุรีแล้วนะคะคุณฟังค่ะหมดเวลาของช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: กำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยแอมจะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องของโบราณสถานแห่งหนึ่งนะที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะคะเป็นโบราณสถานสะสี่เหลี่ยมเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเรานะคะอยู่ที่ตำบลสะสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะก็อยู่ที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีของบ้านเรานี่เองนั่นคือสะสี่เหลี่ยมนะคะทำไมเขาถึงเรียกสะสี่เหลี่ยมแล้วสะสี่เหลี่ยมนั้นเป็นอย่างไรยังไงกันบ้างนะก็จะมีมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับโบราณสถานสระน้ำสะสี่เหลี่ยมก็เป็นโบราณสถานแหล่งน้ำที่ใช้ในชุมชนโบราณตั้งแต่นู่นเลยสมัยทวาราวดีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้จะมีมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะซึ่งโบราณสถานสระน้ำสระสี่เหลี่ยมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโบราณสถานเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะซึ่งโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยกรมศิลปากรเขาได้มาสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวัตถุนะฮะตั้งแต่พ.ศ. 2474นะฮะตัวสระเป็นศิลาแรงค่ะซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วนะหรือว่าเคยผ่านไปนะคะคือเป็นสระน้ำศิลาแรงที่ถูกขุดลึกลงไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะขนาดกว้าง12เมตรยาว15เมตรนะคะขอบบ่อตัดเรียบเสมอกันมีความหนาเนี่ยถึง165เซนซึ่งก็สันนิษฐานว่าจะขุดขึ้นในช่วงวัฒนธรรมทวาราวดีนะราวพุทธศตวรรษที่13ถึง17เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ทำพิธีกรรมแล้วก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียงเพราะว่าอยู่ในเส้นทางโบราณระหว่างเมืองโบราณสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเมืองศรีมโหสถและก็เมืองโบราณพารถสระน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงในตำนานพารถเมลีนะซึ่งก็เรียกกันว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือสระพารถนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนชาวพนัสนิคมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นอย่างไรอะไรยังไงอาจจะมีประวัติความเป็นมายังไงนะเรื่องของสระสี่เหลี่ยมของอำเภอพนัสนิคมนะฮะเรื่องของสระสี่เหลี่ยมนะคะอย่างที่บอกเขาก็มีประวัติความเป็นมานะฮะเขาเรียกว่ารูปของบ่อเนี่ยนะเรื่องของบ่อเขาว่าขุดตัดอย่างที่บอกนะคะหน้าเรียบเล็กแนวดิ่งได้มุมชาร์ปทั้ง4ด้านเลยคล้ายกับเครื่องจักรตัดจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์นะทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยมีบันไดหินลงไป12ขั้นในปีพ.ศ.2512นะคะทางกรมชลประทานเขาก็ได้ขุดนะขุดคลองจากทางลาดอำเภอพนมสารคามผ่านเข้ามาใกล้ได้แล้วก็ได้ขุดดินถมบันไดบางส่วนนะฮะเหลือไว้ให้เห็นเพียงเล็กน้อยนะฮะซึ่งทางราชการก็ได้ตั้งชื่อของตำบล นี้ตามลักษณะของรูปสระสี่เหลี่ยมว่าตำบลสระสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะฮะเมื่อครั้งสมัยพระอินทร์อาสาเป็นเจ้าของเมืองพนัสนิคมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ขุดสระนี้ไว้นะฮะเพื่อให้น้ำไก่นะฮะจึงสันนิษฐานว่าสระนี้เนี่ยขุดพร้อมกันกับเมืองพารถนะฮะอยู่ในตำบลหน้าพระธาตุในสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่13ถึง17เนี่ยผู้ที่ขุดจะต้องมีเขาเรียกว่ามีบุญบารมีครองบ้านครองเมืองนะที่นี้ก็คงจะเป็นชุมชนแห่งหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังมีรอยเท้าคนโบราณปรากฏบนหินนะฮะขอบสระด้านทิศเหนือการเวลาต่อมาเนี่ยอาจจะอพยพย้ายถิ่นฐานหรือว่าล้มตายหรือว่ากลายเป็นบ้านเมืองร้างไปนั่นเองนะฮะซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ. 2372ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผู้คนเนี่ยก็ได้จากบ้านหน้าพระธาตุนะอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำมาหากินอยู่ที่สระสี่เหลี่ยมนี้นะฮะกับคนจีนอีกพวกหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายกันอยู่คนจีนก็ได้ยึดเอาสระสี่เหลี่ยมยึดเอาบริเวณสระเนี่ยสร้างห้องแถวเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ขายของกินของใช้ต่างๆนะชาวบ้านก็จึงเรียกติดปากว่าเนินตลาดนะฮะหรือว่าเดินตลาดมีตำนานเล่าต่อๆกันมาว่าพารถในเรื่องของพารถเมลีเนี่ยทรงขุดสระนี้เพื่อที่จะให้น้ำไก่แล้วก็ยังเสด็จไปพนันตีไก่กับเจ้าเมืองอู่ทองเจ้าเมืองอู่ไทยนั่นแหละที่ดงน้อยตำบลดงน้อยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยพนันเอาบ้านเอาเมืองกันเลยนะฮะแล้วก็ยังมีหลักฐานทางภูมิศาสตร์ให้เห็นแนวทางเดินของคนโบราณจากบริเวณตำบลหน้าพระธาตุมาถึงสระแล้วก็มีคลองจากหน้าพระธาตุมาบ้านหลวงถึงหัวถนนนะจากหัวถนนก็มีถนนเดินเป็นแนวมาถึงสระสี่เหลี่ยมเลยนะไปยังอำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีซึ่ง เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นเมืองพระรถในอำเภอพนัสนิคมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขามีเชื่อมโยงกันในสมัยโบราณสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีบางที่นะคะที่เชื่อมโยงกันแล้วดูเหมือนว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะใช่ไหมมันปฏิปต่อเชื่อมโยงกันได้นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนู้นเรายังเป็นวุ้นเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้นะมาจนถึงปัจจุบันนี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้นะที่ตั้งนะของสระสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาเป็นโบราณสถานสระน้ำสระสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่ที่บ้านสระสี่เหลี่ยมตำบลสระสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะฮะใครที่ยังไม่เคยไปก็ผ่านไปแถวพนัสก็ลองถามคนแถวพนัสก็ดูว่าบ้านสระสี่เหลี่ยมหรือว่าสระสี่เหลี่ยมจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตรงไหนยังไงนะจริงๆแอมเนี่ยไปพนัสบ่อยนะด้วยภารกิจแต่ว่าก็ยังไม่เคยไปดูตรงสระสี่เหลี่ยมนี้ที่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนมันยังมีเขาเรียกอะไรนะล่องรอยอยู่หรือเปล่าร่องรอยประวัติศาสตร์ตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะก็ว่ากันไปนะฮะโบราณสถานสระน้ำสี่เหลี่ยมหลักฐานที่พบนะเขาบอกว่า1สระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว15เมตรขุดลงไปบนพื้นศิลาแรง2แนวถนนพระรถนะก็สำรวจเมื่อปีพ.ศ. 2536บริเวณสระสี่เหลี่ยมเคยมีแท่งหินอยู่อาจจะเป็นแท่นบูชาแต่ว่าปัจจุบันสูญหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปดูตรงไหนอะไรยังไงก็ลองสืบๆกันดูแต่แอมเชื่อว่าคนที่อยู่ในตำบล นั้นนะหรือว่าอำเภอนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าร่องรอยจริงๆมันอยู่ตรงไหนหรือว่าความเป็นไปได้มันอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมคะประกาศของกรมศิลปากรค่ะเขาได้มาสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52หน้า3684ไว้เมื่อวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2475ก็คือเป็นของกรมศิลปากรไปแล้วนะคะสระสี่เหลี่ยมนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สระสี่เหลี่ยมเป็นคนพนัสจริงๆแล้วเนี่ยรู้หรือไม่นะต้องถามว่ารู้หรือไม่นะฮะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนคือสระสี่เหลี่ยมนะตรงไหนคือที่แท้จริงนะจริงๆก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะสำหรับคนพนัสเนี่ยเขาอาจจะรู้แต่ว่าเราคนนอกพื้นที่เนี่ยไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะคะก็อยากไปสอบถามไปสอบหาไปลองดูนะหรือว่าผ่านพนัสนิคมอยากรู้ก็ไปลองดูว่าสระสี่เหลี่ยมนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะมันมีคือบ้านเรือนของเราจะบอกว่าประเทศเราหรือว่าจังหวัดเอาง่ายๆคือจังหวัดของเราเนี่ยยังมีสถานที่อีกหลายสถานที่เลยนะที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเชื่อมต่อหรือว่าสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันมันมีร่องรอยของอารยธรรมมันมีร่องรอยของโบราณสถานที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่รู้นะว่าตรงนี้นะมันร่องรอยตรงนี้มันอยู่ตรงนี้จริงๆนะแต่ว่าตอนนี้มันถูกกลบถูกกลืนไปหมดแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะหรือว่ามันหายไปไหนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้น ใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเป็นร่องรอยอารยธรรมจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงจริงๆก็น่าที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะหรือว่าสืบเนื่องต่อเนื่องจดทะเบียนหรือว่าทำเป็นหนังสือเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังหรือว่ารุ่นหลานของเราได้รับรู้ว่าตรงนี้น่ะคือแหล่งอารยธรรมบ้านของคุณตรงนี้นะตรงนี้มีสถานโบราณสถานที่ต่างๆแต่ว่าถูกเลือนหายไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะถ้าเป็นไปได้จริงๆแอมว่าน่าสนใจนะคะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในโลกของเราคือวิวัฒนาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะทำให้โลกนั้นเปลี่ยนไปก็เลยล่องลอยต่างๆบางอย่างก็หายไปจริงๆก็น่าจะจดจำไว้เป็นเรื่องราวที่ดีนะยังมีอีกหลายๆที่ที่บ้านเราเมืองชลบุรีของเราเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะวัดแถวบ้านอาจจะมีประวัติโบราณสถานที่ต่างๆนะคะที่คุณยังไม่รู้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าสระสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาแบบนี้นะคะตำบลนี้สาเหตุแบบนี้ถึงได้ชื่อสระสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนั้นเอาละค่ะฝากไว้แล้วกันช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการเตือนภัยต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้เนี่ยแอมจะมาที่เรื่องของการเตือนภัยกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เนี่ยเราใช้IT เราใช้เรื่องของโทรศัพท์เราใช้เรื่องของการสื่อสารต่างๆเนี่ยเราดูทางโทรศัพท์เราดูทางข้อมูลต่างๆที่เขามีให้เราอะนะคะเราก็จะเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างโฆษณาเนี่ยเขามีโฆษณาให้เนี่ยเราก็จะดูว่าสินค้าตัวนี้นะโอ้น่าสนใจจังเลยการโฆษณาของเขาเร้าใจโฆษณาชวนเชื่อที่น่าจะเชื่อถืออะไรต่างๆแบบนี้มากมายเลยฮะที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าจะเชื่ออะไรจะดูอะไรว่ามันโอเคไหมมันจริงหรือเปล่ามันสนใจมันน่าสนใจหรือเปล่ามันน่าเชื่อถือจังๆเราต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะเพราะฉะนั้นแอมมีเรื่องนี้ที่จะมาเตือนภัยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังซึ่งแน่นอนค่ะคุณสาวๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มีในโฆษณานะคะเรื่องของการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของสเตียรอยนะเรื่องของสเตียรอยเถื่อนเขาเรียกว่าอันตรายมากกว่าที่คิดนะหลายๆคนนั้นเคยเห็นหรือเปล่านะยาลงเชื่อโฆษณากล้ามโตไวเห็นผลเร็วเพราะผลิตภัณฑ์สเตียรอยที่ลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายอย่างผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือว่าส่วนผสมที่เป็นอันตรายส่งผลกระทบกับร่างกายสุขภาพในระยะยาวนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะทำให้ผิวดีทำให้ลูกๆโตไวขึ้นสูงเร็วขึ้นนะคือคุณต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนแอมก็ไม่ได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องผ่านอย.มันต้องดูว่ามันจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะฮะมันมีสารสเตียรอยด์อย่างที่บอกหรือเปล่านะฮะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ การรับประทานการใช้การอะไรต่างๆเนี่ยมันเสี่ยงนะฮะเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงตับและไตทำงานผิดปกติฮอร์โมนแปรปรวนมีสิวที่รุนแรงผมร่วงมีภาวะมีบุตรยากแล้วก็เสี่ยงกับการรับสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายนะคะทุกอย่างเสี่ยงหมดนะคะเรามีวิธีป้องกันเราต้องดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันน่าเชื่อหรือเปล่านะซื้อยาจากร้านขายยาหรือว่าสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอันนี้คือวิธีป้องกันนะแล้วก็ตรวจสอบเลขที่ทะเบียนยาให้ดีก็คืออย.นั่นแหละนะคะไม่หลงเชื่อโฆษณาเกินจริงมันเป็นไปได้ไหมกิน5วันแล้วกล้ามโตกิน5วันแล้วผิวดีกิน5วันแล้วผอมอะไรอย่างเงี้ยนะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้คุณผู้ฟังเคยเห็นไหมคลินิกบางคลินิกเนี่ยนะเขามีเขาเรียกอะไรล่ะวิธีการต่างๆนะที่จะทำให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ผิวสวยรูปร่างดีอะไรเนี่ยบางคลินิกก็เป็นคลินิกเถื่อนที่โดนจับหลายที่เลยแล้วก็มีการทลายโกดังต่างๆนะคะที่ผลิตยาปลอมสร้างสินค้าปลอมขึ้นมานะคะมีข่าวให้ได้รับรู้รับฟังกันตลอดเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณผู้ฟังจะเชื่อถืออะไรเนี่ยคุณผู้ฟังต้องศึกษาดูให้ดีก่อนนะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
3: ผมนวตรีวีระพุนาครับเป็นข้าราชการเกษียณกองทัพเรือครับก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทุ่มทำงานทุ่มเทเสียสละกับพี่น้องคนไทยเป็นอเนกอนันต์นะครับและที่สำคัญก็คือโครงการเรื่องดูแลเรื่องช้างนะครับซึ่งท่านได้ลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งสร้างความประทับใจสร้างความปลื้มปิติที่ช่วงนี้ตั้งพระองค์ท่านได้มาร่วมทำภารกิจนะครับแต่การจากไปของท่านนะครับในครั้งนี้นะครับองค์ชนชาวไทยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับ
4: เวลาแห่งความสุขที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่แฟร์เคชิอีกแล้วนะครับกับนิทานปันสุขครับนิทานที่พี่แฟร์เคชิจะเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวความสุขของการมีเพื่อนครับน้องๆคิดว่าความสุขของการมีเพื่อนคืออะไรครับเจ้าช้างตัวหนึ่งจะตอบเรื่องราวนี้ให้กับเราได้นะครับในนิทานที่มีชื่อว่าโมโม่ไม่มีเพื่อนไปฟังกันเลยครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีครอบครัวช้างที่มีพ่อช้างแม่ช้างและลูกช้างที่ชื่อโมโม่เช้าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโมโม่โมโม่ตื่นแต่เช้าแต่งตัวไปโรงเรียนเพื่อจะได้เจอเพื่อนใหม่เพราะอยู่บ้านโมโม่ไม่มีเพื่อนเลยเมื่อถึงโรงเรียนโมโม่ก็เดินผ่านกระต่ายน้อยจีจี้ที่กำลังหกล้มอยู่โมโม่หยุดชะงักและคิดในใจว่าเอ๊กระต่ายน้อยจีจี้เป็นอะไรนะแต่ไม่ใช่เรื่องของเราไปดีกว่าโมโม่เดินผ่านไปโดยไม่ถามกระต่ายจีจี้สักคำพอถึงเวลาเข้าห้องเรียนโมโม่ได้นั่งใกล้เพื่อนใหม่ชื่อม้าลายโกโก้แต่เอ๊ะม้าลายโกโก้หาอะไรอยู่นะโมโม่คิดในใจม้าลายโกโก้ทำดินสอหายจึงไม่มีดินสอเขียนหนังสือม้าลายโกโก้จึงพูดขึ้นว่าใครมีดินสอให้เรายืมบ้างโมโม่มีดินสอหลายแท่งแต่กำลังเขียนหนังสืออยู่และคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยเขียนหนังสือต่อไม่ใช่เรื่องของเรารีบเขียนหนังสือดีกว่าแต่กระต่ายจีจี้มีดินสอหลายแท่งจึงให้ม้าลายโกโก้ยืม
1: ขอบคุณนะจีจี
0: ้โกโก้บอกเมื่อถึงเวลาทานข้าวโมโม่เข้าแถวรับอาหารพ่อจะเดินไปนั่งเพื่อนก็นั่งเป็นกลุ่มและแบ่งอาหารให้กันและกันโมโม่คิดในใจว่าของของเราจะไปให้เพื่อนทำไมเดี๋ยวก็ไม่อิ่มโมโม่จึงนั่งกินข้าวตัวเดียวและไม่มีเพื่อนตัวไหนมานั่งกับโมโม่เลยโมโม่เหงาและเสียใจมากพอถึงเวลากลับบ้านแม่มารับโมโม่โมโม่จึงถามแม่ว่าแม่ครับทำไมโมโม่ถึงไม่มีเพื่อนแบบคนอื่นบ้างครับแม่ยิ้มแล้วตอบว่าลูกได้ช่วยเหลือเพื่อนและรู้จักแบ่งปันไหมล่ะโมโม่สายหัวลูกลองช่วยเหลือเพื่อนและแบ่งปันของให้เพื่อนดูสิแล้วลูกจะมีเพื่อนเยอะ
2: ครับแม
0: ่โมโม่พูดเช้าวันต่อมาขณะที่โมโม่กำลังเดินไปที่ห้องเรียนจีจี้ถือกระเป๋าหนักมากโมโม่คิดถึงคำที่แม่พูดที่แม่สอนจึงรีบไปช่วยจีจี้ถือของจนถึงห้องจีจี้ดีใจมากจึงมอบช็อกโกแลตให้กับโมโม่เพื่อตอบแทน
1: ขอบใจนะนี่ช็อกโกแลตฉันมอบให้เธอที่เธอมีน้ำใจช่วยถือของ
0: ในขณะนั้นโกโก้ก็กำลังจะหยิบของเล่นแต่ก็หยิบไม่ถึงจึงนั่งเศร้าโมโม่เห็นจึงช่วยหยิบของเล่นให้ทันทีโกโก้ดีใจมากจึงชวนโมโม่มาเล่นด้วยกัน
1: เราเล่นคนเดียวไม่สนุกมาเล่นด้วยกันนะ
0: โมโม่ดีใจมากก็เลยชวนจีจี้และเพื่อนคนอื่นๆมาเล่นด้วยกันจากนั้นโมโม่ก็มีเพื่อนมากมายเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการแบ่งปันแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำให้เรามีเพื่อนมากมายเลยครับกลับมาพบกับพี่แฟร์เคชิแล้วก็นิทานปันสุขได้ใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
3: นิทานปันสุขผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: เรื่องผจญภัยในห้องน้ำม่อนเป็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบการอาบน้ำเอาซะเลยค่ะทุกวันม่อนจะไม่ยอมอาบน้ำแต่โดยดีต้องให้แม่บังคับเสมอวันหนึ่งแม่จึงขังม่อนไว้ในห้องน้ำเพื่อให้ม่อนอาบน้ำให้ได้แต่แล้วเหตุการณ์ผจญภัยก็เกิดขึ้นเมื่อม่อนเปิดฝักบัวเล่นน้ำ
1: อะไรเป็นเนี่ยทำไมห้องน้ำกลายเป็นป่าทึบไปได้ต้นไม้ใหญ่ตอก้อนหินสกปรกเท้าวันระโยงระยะเอ๊ะแล้วนั่นตัวอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังพุ่มไม้โอ้ย
2: คางคกไงคกอมฉันคือคางคกผู้มีร่างกายดีสกปรกสุดๆในป่าแห่งนี้เลย
1: คุณคางคกช่วยผมด้วยสิครับผมไม่อยากอยู่ในห้องน้ำนี้แล้วผมอยากกลับบ้าน
2: ได้สิถ้าเจ้าอยากกลับบ้านเจ้าก็ต้องไปเอาสบู่หอมกรุ่นจากแม่มดตัวเปียกมาก่อน
0: ข้างคบสกปรกพาม่อนไปหาแม่มดตัวเปียกซึ่งเป็นเจ้าของสบู่หอมกรุ่นทันทีค่ะเม
2: ื่
0: อม่อนได้เจอกับแม่มดแล้วจึงเอ่ยปากขอสบู่จากแม่มดทันที
3: เด็กน้อยหอยสังให้เจ้าจะมาขอสบู่หอมกลุ่นพันปีจากข้าอย่างนั้นเชียวหรือได้สิแต่ต้องมีข้อแม้นะ
1: ข้อแม้อะไรอีกล่ะท่านแม่มด
3: เจ้าก็จะต้องเอาผ้าเช็ดตัววิเศษจากแมงมุมขยุ่มหลังคาตัวนั้นมาให้ข้าก่อนข้าจะได้เช็ดตัวข้าให้แห้งสักทีตอนนี้เป็นหวัดจะแย่อยู่แล้ว
2: คางคกคางคกคางคกเช็ดตัวซะหน่อยก็ดีนะแม่มดน้ำที่ไหลจากตัวเจ้าแม่มดทำให้ผืนป่าตัวนี้เจอแฉะไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ย
0: ม่อนดีใจมากที่จะได้กลับบ้านจึงรีบเดินทางไปหาแมงมุมขยุ่มหลังคาเพื่อขอผ้าเช็ดตัววิเศษมาให้แม่มดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสบู่หอมกรุ่นทันทีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู่แมงมุมผมอยากจะขอผ้าเช็ดตัววิเศษสักผืนได้ไหมครับผมจะเอาไปให้แม่มดเช็ดตัวให้แห้งเขาจะได้ไม่เป็นหวัดอีกไงล่ะครับ
2: ได้สิแต่ตัวมีข้อแม้นะเจ้าม่อนเจ้าจะต้องไปหาแมลงตัวอ้วนๆพีๆมาให้ปู่กินเป็นอาหารก่อนนี่ก็3วันแล้วที่ไม่ได้กินอาหารปู่หิวเหลือเกินเจ้าทำได้ไหมล่ะ
1: เฮ้ยได้สิครับ
0: ม่อนกับคางคกออกจากบ้านของคุณปู่แมงมุมเพื่อไปหาแมลงตัวอ้วนมาแลกกับผ้าเช็ดตัววิเศษทันทีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จนได้มาพบกับแม่ไก่ตัวหนึ่งซึ่งมีแมลงอยู่เต็มขวดโหลค่ะข้างคบกับม่อนเล่าเรื่องราวให้แม่ไก่ฟังแม่ไก่จึงยอมมอบแมลงทั้งหมดให้กับม่อนทั้งสองรีบเดินทางกลับไปหาคุณปู่แมงมุมขยุ่มหลังคาทันทีเพื่อนำแมลงตัวอ้วนนั้นไปให้คุณปู่แมงมุมกินเป็นอาหาร
2: ขอบใจมากนะเจ้าเด็กน้อยฉันคงรอดตายแล้วล่ะคราวนี้เอาละไหนๆฉันสัญญากับเธอไว้ฉันจะทำตามสัญญาฉันจะมอบผ้าเช็ดตัววิเศษให้กับเจ้าเอาไปเลย
1: ขอบคุณครับผมคุณปู่แมงมุมขย่มหัวใจ
2: ถูกต้องเลย
0: เมื่อได้ผ้าเช็ดตัวแล้วม่อนก็รีบนำไปให้แม่มดเมื่อแม่มดเช็ดตัวแห้งแล้วจึงให้สบู่หอมกรุ่นแก่ม่อนม่อนจึงให้สบู่หอมกรุ่นแก่คางคกแล้วก็ถามทางกลับบ้าน
1: คางคกได้สบู่มาแล้วล่ะ
2: เหรอ
1: เฮ้ยนายบอกคางกลับบ้านผมได้หรือยังล่ะ
2: ได้สิแต่ว่านายต้องเอาสบู่ถูตัวฉันให้สะอาดซะก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันเหม็นตัวเองมากฉันสกปรกมากเหม็นด้วยทำได้ไหม
1: นายนี่เรื่องมากจริงๆเลยแต่ก็ตอกลงนะนายนะอย่าลืมสัญญาล่ะส
2: ั
1: ญญาต้องเป็นสัญญารู้หรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกนะอ่ะถูสักทีสิ
1: อ้าวถูก็ได
0: ้ม่อนจัดการอาบน้ำถูสบู่หอมกรุ่นให้คางคกจนสะอาดเอี่ยมอ่องไปทั้งตัวค่ะคางคกจึงบอกทางกลับบ้านให้กับม่อน โดยม่อนต้องขี่หลังของคางคกเพื่อข้ามบึงน้ำอันกว้างใหญ่ซะก่อน
2: ทางกลับบ้านนายน่ะไม่ยากเลยแต่ว่านายต้องขี่หลังของฉันไปนะ
1: งั้นก็ไปสิฉันจะขี่หลังนายเดี๋ยวนี้ล่ะเตรียมตัวให้ดีนะ
2: อุ้ยไม่ได้นะนายน่ะตัวเหม็นมากเลยแล้วนายก็สกปรกด้วย
3: ใช่ๆเหม็น
2: ๆฉันสะอาดแล้วขืนมาขี่หลังฉันฉันก็สกปรกอีกเหมือนเดิมแล้วทีนี้ใครจะอาบน้ำให้ฉันล่ะกว่าจะมีเด็กสกปรกหลงทางมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: จริงเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะผมอาบน้ำก่อนก็ได้นะ
2: ได้เลยไปเลยอาบน้ำก่อน
0: สู้ซ่าในที่สุดม่อนก็ยอมอาบน้ำค่ะเพราะอยากกลับบ้านไปหาแม่นั่นเองม่อนอาบน้ำด้วยสบู่หอมกรุ่นเช็ดตัวแห้งสะอาดแล้วก็ขี่หลังคางคกข้ามบึงน้ำม่อนรู้สึกตัวอีกทีก็ยืนอยู่ในห้องน้ำแสนสะอาดและหอมกรุ่นที่บ้านพร้อมๆกับแม่ที่เปิดประตูห้องน้ำเข้ามาแล้วก็ถามว่าอาบน้ำตัวหอมจังเลยลูกเอม่อนอาบน้ำด้วยสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมกลิ่นมะนาวชื่นใจครับแม่ต่อไปผมจะไม่เกลียดการอาบน้ำอีกแล้วครับ
0: แม่กับม่อนกอดกันและหัวเราะกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาม่อนก็ไม่เคยขี้เกียจอาบน้ำอีกเลยค่ะดีมากเลยลูกหอมชื่นใจ
1: สบู่มะนาว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ในวันนี้และอันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำย้ำซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชโยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนการรับพิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
3: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณร้อยละ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมี

0: แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
3: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
2: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไรโรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
5: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
6: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีการ

0: ผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิตผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร
3: ์ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนนี่ครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและการกฎหมายที่แกเรียนมาแกเก่งมากครับอันนี้
2: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าแกจะดำเนินรอยตามโลกาเลย
2: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระทุดงในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
6: ้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น แม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3เร็วกับทันได้ชนะไทคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลิตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลิตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนายปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและอาทัยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีฑาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T77บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด3-0นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกองนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
9: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกกักตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
8: พลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาได้เหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่ 18-22 กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับ Orlando Valkyrie ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงอัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kulleab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: บทความประจำวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเด็ดใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายหลายคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันนะคะโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเช่นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานนะคะเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดก็จะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรค่ะทั้งอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานและก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านฟังไปพูดคุยกับคุณอานนท์สืบพลายประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะคุณอานนท์นะคะเป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณอานนท์ถึงเรื่องราวการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะช่วงนี้เราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ท่านผู้ฟังคะคุณอานนท์สืบพลายยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมาหลายปีนะคะซึ่งก่อนหน้าก็ทำอาชีพอื่นมาก่อนจากนั้นจึงตัดสินใจมาทำการเกษตรคุณอานนท์ได้พัฒนาตนเองจนตอนนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นเกษตรกรต้นแบบค่ะปัจจุบันนะคะคุณอานนท์เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงค่ะวันนี้นะคะคุณอานนท์จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณอานนท์เองก่อนที่จะมาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณอานนท์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกับคุณอานนท์กันเลยค่ะคุณอานนท์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอานนท์คะก่อนอื่นเลยคุณอานนท์ช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
3: ครับผมนายอานนท์สืบพลายเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าสปก.หลักของอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
0: คุณอานนท์คะทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมคะจุดเริ่มต้นของการมาทำเกษตรเนี่ยเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
3: ครับก็จริงๆแล้วผมเป็นภูมิลำเนานะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเกิดเป็นคนกาญจนบุรีแล้วก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเรียนจบก็ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปทำงานเป็นช่างทองเรียกว่าเป็นช่างทองตอนแรกก็เป็นช่างทองแล้วก็ต่อมาก็ทำเป็นช่างจิวเวลรี่นะครับก็ทำเป็นพวกแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรพวกนี้ครับช่วงในปี2540นะครับก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับปัญหาเศรษฐกิจก็คือคนตกงานบริษัท เลิกจ้างนะครับบริษัทปิดตัวแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับก็ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกว่าความไม่มั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นนี้เราก็เอ้ยพอดีผมมาทำงานแล้วก็มาเจอกับแฟนผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยกันแฟนผมเป็นคนจังหวัดเชียงรายเราก็เอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีความมั่นคงในชีวิตอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตยิ่งความสุขก็เลยรู้สึกชีวิตมั่นคงเราก็เลยได้วางแผนกันนะครับช่วงนั้นก็มีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงท่านได้เอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาแนะนำมาสั่งสอนนะครับให้ความรู้กับประสงค์ที่ก่อนของท่านที่จะผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปนะครับแล้วก็มีต่างๆมากมายผมเองก็สนใจครับผมก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้นะครับโดยการไปหาหนังสืออ่านแถวซีเกตบุ๊กแถวเซ็นท่านอะไรนะครับช่วงเวลาพักงานเราก็ไปหาหนังสือมาอ่านหาความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนกันนะครับพอดีแฟนผมมีที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเราก็เลยถ้าเราจะกลับมาอยู่บ้านนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนขั้นแรกเราก็เตรียมความพร้อมก็ช่วงปี4ทำงานเก็บเงินแล้วก็ช่วงปี47เราก็เริ่มปลูกยางพาราเราก็คิดว่าน่าจะปลูกเป็นไม้ยืนต้นนะก่อนที่เราจะกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเราน่าจะมีรายได้เนาะพอกลับมาถึงปุ๊บเราก็จะมีรายได้เราก็เลยปลูกไว้ช่วงปี54นะครับช่วงนั้นก็เราก็เริ่มอยากกลับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วทางผลผลิตที่เราได้เตรียมไว้ก็เริ่มจะกีดยางได้แล้วเราก็เลยกลับเดินทางกลับมาตอนแรกผมก็ซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะอยู่ที่ด้านแล้วแต่มันไม่มั่นคงเราก็เลยเรามาขายบ้านที่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วเราก็มาปลูกยางไว้เราก็กีดยางได้พอมาอยู่เราก็ซื้อสวนยางเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็ผมเองก็มากรีดยางตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันเนี่ยเนาะแฟนผมก็มาหยอดน้ำกดผมก็จะออกไปศึกษาหาความรู้เนาะผมเองก็อยู่กับผู้นำชุมชนเราเป็นคนมีจิตอาสาเราไปช่วยงานเขาก็ส่งเราไปอบรมช่วงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่หมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กำลังพัฒนาชนมาส่งเสริมเนี่ยเขาก็จะส่งไปอบรมไปดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการประกวดหมู่บ้านผมก็อยู่ในหนึ่งในนั้นเราก็ได้ไปอบรมผมนี่ได้อบรมเป็นอาชีพเลยช่วงนั้นเพราะว่าตอนกลางคืนเรากี่ดังเนาะช่วงกลางวันเราก็มีเวลาเราก็หน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนงานภาครัฐหมู่บ้านให้ผมไปวัดแล้วก็ไปอบรมเกี่ยวกับการดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอะไรเงี้ยเราก็ไปทุกที่เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็มีองค์ความรู้กลับมาแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับโดยผมก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอยู่ที่เนี้ยเราก็เลยเราก็เอามาปรับปรุงโดยที่เราไปศึกษาหาความรู้เนาะไปห้วยข้องไคเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นศูนย์ที่อยู่ทางภาคเหนือผมก็เอามาปรับประยุกต์แล้วก็มาออกแบบพื้นที่โดยเฉพาะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ตัดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยกตัวอย่างให้กับทางเกษตรกรว่าถ้าเป็นเกษตรกรก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงผมก็เลยก็เริ่มออกแบบพื้นที่ไปดูงานมาหลายที่เนาะแล้วก็พอดีที่ของผมเนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นติดกับดอยหน่อยมันจะเป็นที่ลาดชันนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับลาดชันมากแต่ว่าการที่จะทำการเกษตรก็น้ำมันก็จะระบายเร็วอะไรเงี้ยเราก็มาออกแบบพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่แล้วก็ประยุกต์เอาก็หลัก30 30 30 10เนี่ยเราก็ประยุกต์เอาตามที่พื้นที่เราเหมาะสมเราก็มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำจำนวน4บ่อเนี่ยแล้วก็ขุดเป็นสระน้อยมันเป็นพื้นที่ราชันลงมาแล้วก็ขุดเป็นขั้นบันไดลงมาเพื่อกักเก็บน้ำทีละชั้นละชั้นเสร็จแล้วก็ที่ขุดลงมาอย่างเช่นการทำนาเนาะตอนแรกผมมีนา5ไร่อย่างเงี้ยผมก็นำนา2ไร่ขุดสระแล้วก็เอาดินมาเป็นโคกเสร็จแล้วเราก็ปลูกเป็นที่อยู่อาศัยก็คือที่พักไม่ว่าจะเป็นศาลาลมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ได้ เริ่มมีกิจกรรมแล้วก็มีทำเป็นสารพัดทางเกษตรก็มาใช้ในการตั้งเป็นกิจกรรมชุมชนแล้วเอาเกษตรกรมารวมตัวกันเพื่อจะมาทำเป็นลดการต้นทุนลดต้นทุนของการเกษตรก็เลยได้มีการออกแบบคุชะครับ

0: ใช้ได้ตลอดทั้งปีเราก็ทำการเกษตรเรื่องออกแบบพื้นที่อย่างที่เขาบอกด้วยเอาพื้นที่นามาเป็นโคกเสร็จแล้วเราก็บริหารจัดการโดยการที่เราจะปลูกอะไรตรงไหนเนาะเราก็ดูดีสภาพอากาศทิศทางลมทิศทางแบบเราปลูกแบบผสมผสานใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ
1: อืมค่ะแล้วทำไมคุณอนนท์ถึงเลือกที่จะทำเกษตรผสมผสานล่ะคะ
0: การทำเกษตรผสมผสานนะครับมันก็เป็นการทำเกษตรแบบเกื้อกูลเนาะ
1: ค
0: ือเราปลูกพืชหลายๆชนิดในแปลงเดียวกันเนี่ยหนึ่งก็จะช่วยเรื่องลดของการระบาดของศัตรูพืชแล้วเราก็ได้พืชที่หลากหลายที่เราจะใช้ในการเอามาบริโภคนะครับแล้วมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะทำประมงเนี่ยมันเกื้อกูลกันอย่างเช่นสมมติเราตอนนี้ผมเลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่40ตัวไก่ไข่เราก็ขายไข่เฉลี่ยวันนึงก็ประมาณ30ฟองแล้ววันหนึ่งแผงก็จะมีคนในชุมชนเนี่ยนะครับจะมาสั่งแล้วก็เราก็นำมูลสัตว์เช่นขี้ไก่อย่างเงี้ยเราก็เอาไปใส่ในผลไม้เนาะโดยเฉพาะที่เราปลูกอยู่ก็จะมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งนี่เราก็ปลูกหลากหลายสายพันธุ์เนาะเพื่อให้แล้วก็ทำให้มันออกได้ทั้งปีทุเรียนเนี่ยเนาะเราก็จะมีหมดมังคุดปลูกทั้งไม้เองเราก็ปลูกไม้ทั้งอยู่กลางแจ้งแล้วก็ไม้ใต้ป่าแล้วน้องมีสวนยางอยู่เนี่ยเราจะทำทีเราไม่เยอะปลูกอย่างละ10ต้นอย่างเงี้ยจะมากเลยผลไม้เราก็ทำทีละ10ต้นแล้วถ้าเป็นผักเราก็จะปลูกหลายชนิดแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เหมาะสมก็คือเราปลูกไม้ใต้ป่าเราเอาพืชสัตว์ไปใส่ผลไม้ใส่ผักเสร็จแล้วเรามาทำเป็นปุ๋ยหมักก่อนแล้วก็ไปใส่เสร็จแล้วเราก็มาใส่แหน่แดงแหน่แดงนี่ก็เป็นพืชมหัศจรรย
1: ์
0: ม
1: ัน
0: เป็นวัตกรรมเหมือนกันแล้วก็เอาแหน่แดงเนี่ยไปเลี้ยงไก่ไข่เอาแล้วเราเอาไปทำนาแล้วก็เอาไปใส่ในนาข้าวเสร็จแล้วเราก็เอามาทำอาหารเป็นให้อาหารปลาได้มันสามารถเป็นพืชเลี้ยงสัตว์แหน่แดงนี่นะเป
1: ็
0: นพืชมหัศจรรย์นะครับก็มันสามารถเกื้อกูลกันเนาะแล้วก็เราก็สามารถปลูกพืชหลายชนิดมีรายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เอามาเลี้ยงดูครอบครัวได้
1: อืมค่ะปัจจุบันที่ศูนย์มีพื้นที่เท่าไหร่คะคุณอนนท์
0: ตอนนี้พื้นที่ที่ศูนย์มันจะมีด้วยกัน2แปลงอ่ะแปลงนึงที่ผมอยู่เนี่ยมี15ไร่แล้วก็อีกแปลงที่เราซื้อเพิ่มเติมก็นั่นจะปลูกยางพาราโดยเฉพาะเพิ่มอีกแต่ว่าปูนพื้นที่สปก.ทั้งแปลงเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าไร่คร
1: ับอ๋อและที่ปลูกคุณอนนท์บอกว่ามีทั้งผลไม้มีผักมีทำนาด้วยมีเลี้ยงสัตว์ด้วยผักผลไม้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
0: เมื่อผักเช่นที่เรากินทุกวันเนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นผักตามฤดูกาลเนา
1: ะ
0: ที่ขาดไม่ได้ถึงแท้เลยที่ผมชอบเพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ดเน
1: า
0: ะผมก็จะปลูกพริกปลูกมะละกอเน
1: า
0: ะทางนี้พอดีที่อยู่ที่เชียงรายก็อยู่กับบ้านของคนอีสาน
1: ชอบส้มตำ
0: แล้วพวกกำมีการปลูกผักหวานป่าผักหวานบ้านที่สามารถชะอมอะไรเนี่ยที่เป็นพืชที่สามารถเก็บกินได้ทั้งปีแล้วก็ผักตามฤดูกาลเราก็จะปลูกเนื่องจากถ้าเราปลูกตามฤดูกาลมันก็จะลดเรื่องของการใช้สารเคมีในการที่จะไปฆ่าศัตรูพืชเนาะเราก็จะปลูกในสมมติเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยเราก็เริ่มปลูกกะหล่ำปีบล็อกโคลี่ผักกาดขาวผักคะนึงผักคะน้าเนี่ยก็จะไล
1: ่
0: สลับกันไปครับก็จะปลูกทั้งหน้าที่สามารถกินได้แล้วก็จะมีพืชที่สามารถตัดแล้วก็แตกออกได้อย่างชะอมเนี่ยเราก็ไปทอดใส่ไข่ผักกระจอนผักอะไรที่มันสามารถผักหวานป่าผักหวานบ้านเนี่ย
1: ก็เป็นพืชผักสวนครัว
0: พืชผักสวนครัวครับ
1: เกือบทุกอย่างเลยนะ
0: คะอย่างที่กินได
1: ้
0: ก็อะไร
1: แล้วอย่างผลไม้นะคะทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าผลไม้คือจะปลูกได้ง่ายแล้วก็ขึ้นแบบงอกงามมากมีอะไรบ้างคะที่ศูนย
0: ์โอ้ที่ศูนย์นี่ก็จะมีหลักๆ ก็จะมีที่เป็นจุดเด่นตอนนี้เราก็เป็นฝรั่งฝรั่งไส้แดงฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงนี่เราจะมีทุกสายพันธุ์เลยหงส์ต้นตือหงส์โลตือหงส์เต่าตือฝรั่งชิกัวปลาฝรั่งแตงโมอะไรพวกนี้เพชรแดงทับทิมสยามเราจะปลูกหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าปลูกแล้วไม่กี่ต้นนะครับพันธุ์แล้วประมาณสักสองสามต้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถห่อแล้วก็สามารถเก็บกินได้ทั้งปีแล้วก็ส่วนฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นจุดที่สำคัญก็คือเราสามารถบังคับให้มันออกได้ทั้งปีออกได้ทุกฤดูกาลเรา

0: เทคนิคในการทำก็คือเราสามารถตัดยอดมันช่วงระหว่างเขียวกับน้ำตาลอย่างเงี้ยสมมติเราชุดหนึ่งออกมาเราก็เริ่มตัดชุดเขียวกับน้ำตาลที่มันเป็นแค่แตกยอดออกมาแล้วมันมี5คู่ใบอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมาที่ศูนย์เรียนรู้เราก็จะสอนบอกวิธีพอเราตัดปุ๊บอีกประมาณ30วันมันก็จะออกดอกพร้อมกับกิ่งอันนั้นเราก็พร้อมออกดอกมามันก็จะวนเราก็สามารถตัดได้ไอ้ช่วงไหนที่อยากให้มันออกแล้วก็ตัดสลับกันไปมันก็จะออกตลอด
1: อ๋อก็แสดงว่าผลไม้นี่มีผลผลิตตลอดทั้งปีเลย
0: ใช่ครับฝรั่งส่วนมากจะเป็นฝรั่งแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นเช่นทุเรียนเงี้ยทุเรียนกับช่วงนี้น่าจะอีกประมาณสักเดือนกว่า2เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วก็ปลูกอย่างละ10ต้นอะไรเงี้ยในทุเรียนเราก็ปลูก10ต้นปีนี้ก็ได้เป็นปีที่2เราก็จะได้วันละ20กระลูกเราก็ได้พ่นยาเลยแต่ว่าเราก็เอาตามธรรมชาติว่าเลยละค
1: ือ
0: เราปลูกข้างป่ายางเลยสวนยางนั้นเราก็ปลูกมีทั้งมังคุดเนา
1: ะ
0: ยังปลูกยางเนี้ยพื้นที่อย่าง15ไร่เนี่ยแต่ว่าพื้นที่ในสวนยางเนี่ยเราก็สามารถเอาปลูกไม้ที่มันเป็นไม้ลำไรมันผลไม้ที่มันออกดอกตามกิ่งตามก้านอย่างเช่นมังลองกงมังคุดพืชกาแฟเนี่ยมันก็สามารถปลูกในป่าได้ก็คือเราก็มาปลูกในสวนยางแต่ว่าสวนยางเราก็ทำให้มันโล่งเพราะเราปลูกยางมันจะมีน้ำข้างๆเนี่ยเราก
1: ็
0: ทำพื้นที่มันนุ่งก็สามารถปลูกผลไม้ตอนนี้ก็ออกแล้วมังคุดลองกองก็ออกอยู่ในสวนยางครับพอได้กินแล้วก็ลำไยมีลิ้นจี่มีน้อยนาแล้วก็ผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลเลยครับ
1: แต่ว่าก็จะปลูกอย่างละนิดละหน่อยไม่ได้เยอะมาก
0: ใช่เราเป็นศูนย์เรียนรู้เราทำให้เขาดูไงว่าเราพอได้กินเสร็จแล้วเหลือขายเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดเราต้องบริหารจัดการ15ไร่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นนาข้าวแบ่งเป็นปลูกไม้ผลปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจเนาะแล้วก็ปลูกเป็นพืชผักแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัย
1: เกษตรกับเหล่าศัตรูพืชเนี่ยมันมักจะมาคู่กันอย่างช่วงนี้ค่ะปัญหาศัตรูพืชจะเป็นอะไรบ้างคะแล้วก็คุณอนนท์มีวิธีจัดการยังไงบ้างคะ
0: ส่วนมากถ้าเป็นอย่างสมมติฝรั่งเนี่ยมันจะมีแมลงวันทอง
1: oh.
0: ในการที่จะมาเจาะผลวิธีเราก็คือเราก็ใช้กระดาษแล้วก็ผงพลาสติกเนาะเราทำเองนะครับเราแม็กเอาถุงพลาสติกกระดาษที่เราเหลือใช้เนี่ยเราก็เอามาแม็กแล้วก็ห่อผลมันเพื่อไม่ให้แมลงวันทองเกาะนะครับ
1: mm.
0: อีกอันหนึ่งเราก็ใช้เป็นสารชีวพันธุ์นะครับ เช่นสมมติเช่นบิวเวอรี่เนี่ยเนาะบิวเวอรี่ซึ่งในตาไลเซียมเนี่ยเราก็จะพ่นมันเป็นสารชีวพันธุ์ที่ไม่เป็นสารเคมีเราก็สามารถพ่นเพื่อไล่พวกเพี้ยพวกแมลงออกไปได้นะครับแล้วก็สารไทโคโดมาเราจะปลูกทุเรียนเนี่ยเราก็ใช้ไทโคโดมาในการราดโคนมันส่วนทุเรียนเองเราก็ไม่ได้ไปพ่นสารอะไรนะเราก็ใช้พอตอนนี้ผมก็ลองดูว่าปลูกตามธรรมชาติแต่ว่ามันก็ได้ผลอยู่นะมันก็ไม่ถึงกับมันอาจจะมีการทำลายบ้างแต่ว่าเราก็พยายามใช้สารชีวพันธุ์ตรงนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยส่วนพริกพึกพริกพึกพืชเนี่ยเราก็พยายามปลูกให้มันหลากหลายครับแมลงมันจะได้งง
1: อ๋อหลอกเหมือนเป็นการหลอกแมลง
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงปลูกพริกอย่างเงี้ยพริกมันก็เป็นพริกบางสายพันธุ์ที่เราสามารถปลูกอย่างผมพริกที่สวนผมนี่จะเป็นพริกที่เผ็ดมาก มันจะออกมาเป็นพวงเลยนะแล้วมันก็จะต้านทานโรคเราไปตำส้มตำมาไปทำแกงเนี่ยจะอร่อยจะเป็นพริกแด้โดขาวเป็นพันกะเหลี่ยง
1: นี่ก็คือจะเผ็ดกว่าพริกปกติทั่วไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันจะเป็นพริกขาวเนี่ยมันจะเผ็ดกว่าทั่วไปแล้วก็ดุแล้วก็แมลงก็ไม่ค่อยมี
1: อ
0: ย่างที่ก็มีเพี้ยไปมีเพี้ยมีลายแดงอะไรเงี้ยเราก็ใช้แค่สารชีวพันธุ์ใช้น้ำส้มสายชูใช้ยาเส้นอย่างเงี้ยเหล้าขาวอะไรเงี้ยแล้วก็พ่นมันก็สามารถขับไล่มันไปได้แล้วก็ปลูกคือเราไม่ได้เน้นว่าต้องปลูกเยอะๆต้องฉีดยาแล้วเอาไปขายคือเราเลือกตัวอย่างเช่นช่วงที่ปกติธรรมดาเราไปปลูกบรอกโคลีปลูกกระหล่ำปีปลูกผักกาดขาวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพาะช่วงนี้ถ้าช่วงที่เราจะมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวมันก็จะเริ่มได้ปลูกได้แล้วแมลงศัตรูพืชก็จะไม่ค่อยรบกวนเราก็จะมาดูตอนกลางคืนอย่างสมมติแมลงหนอนเนี่ยมันจะมาตอนกลางคืนในกระหล่ำปีเนี้ยช่วงตอนกลางคืนเรามาฉีดยาเราก็แวะมาดูที่ส่วนของเราเราก็มาดูว่าเออมีหนอนมีอะไรไหมล่ะเราก็กำจัดตั้งแต่ตอนต้นๆเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพ่นสารเคมี
1: ค่ะแล้วก็เน้นความปลอดภัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วเราก็เน้นเรื่องของปุ๋ยหมักนะครับที่นี่เราทำเรื่องของปุ๋ยหมักจะเป็นจุดเด่นของศูนย์ก็คือเรา มีการผสมปุ๋ยปุ๋ยหมักทีละ 4-5 ตันก็เอาฤดูที่เหลือใช้จากเนี่ยกะที่ในนาข้าวเงี้ยเรามาอัดปาล์มก้อนพอดีผมเป็นประธานแปลงใหญ่ด้วยก็ในกลุ่มเราก็มีเครื่องอัดฟางแล้วก็อัดฟางมาเก็บไว
1: ้
0: หนึ่งแล้วก็ไว้คุมผักคุมหญ้าเพื่อให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตแล้วก็กันหญ้าด้วยเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็อย่างก็เรามาทำปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ผสมกับขี้ไก่ของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่พืชมันก็ทำให้พืชแข็งแรงมันก็ลดการรบกวนของศัตรูพืชถ้าเราใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะเขียวเขียวกว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็มแมลงมันก็จะลุมเล้าได้ง่าย
1: มันล่อตาล่อใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเขียวเขียวเกินแล้วเหมือนใส่ข้าว
1: ค่ะโดยส่วนตัวของคุณอนนท์เองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมีความยุ่งยากมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะ
0: ถ้าถามว่ามันยุ่งยากไหมมันก็ไม่ยุ่งยากอะเพราะว่าเรามีอาชีพในการที่เราจะทำรายได้เรามีปลูกวางแผนไว้แล้วเราทำสมมติเราตอนนี้อาชีพกรีดยางเราก็หลังจากเวลาว่างที่เราเหลือเราก็เอามาปลูกผักไว้กินกินเสร็จแล้วก็เอาไว้ขายนะครับแล้วก็ให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแล้วก็ใครจะไปทำเป็นอาชีพเราก็มีการแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็ที่ไม่ยากที่บางคนอาจจะว่ายากก็คือการใช้น้ำเนาะบางคนมันไม่มีระบบน้ำคือที่นี่ดีอย่างคือเรามีการไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วผมก็เอามาประยุกต์เราทำปลูกพืชโดยใช้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอนุรักษ์ดินและน้ำเนาะทางที่สวนเราก็จะอุดมสมบูรณ์เราก็อยู่ใกล้ๆดอยด้วยเราก็สามารถนำใช้ได้ทั้งน้ำฟ้าฝนตกลงมาแล้วก็น้ำบนดอยอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้แล้วก็น้ำบนดินน้ำบนดินก็คือน้ำขุดสระเก็บไว้เนาะขุดสระให้ลึกแล้วก็น้ำใต้ดินเราก็เอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยก็เสร็จแล้วพอเรามีน้ำเพียงพอเนี่ยเราก็สามารถจัดวางระบบอย่างผมใช้อย่างเราปลูกทุเรียนเราปลูกฝรั่งเราปลูกผักเนี่ยเราต้องใช้เป็นพืชสปริงเกอร์ปลูกที่ดีลำไยพืชไม้ผลต่างๆหน้าแรงเนี่ยมันจะแรงถ้าเกิดเราเอาไปลดโดยใช้สายยางโดยใช้ตักเนี่ยผมคิดว่ามันต้องลำบากแต่ถ้าเกิดเราวางแผนโดยการบริหารจัดการน้ำเนาะวางเป็นแผงเป็นถังแล้วก็ใช้วิธีการบริหารจัดการเปิดเป็นสปริงเกอร์เนาะถ้าเป็นต้นน้ำไม้ใหญ่ก็ต้องใช้น้ำเยอะก็เป็นสปริงเกอร์ถ้าเป็นต้นผักหรือว่าต้นกระลังหรือว่าต้นอะไรน้อยๆเราก็ใช้เป็นมินิสปริงเกอร
1: ์
0: มันประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาเราเปิดปุ๊บใช้เวลากะไว้เงี้ยอย่างทุเรียนเนี่ยเราถ้าเป็นหน้าแรงเราก็20นาทีเงี้ยเราก็20นาทีแล้วก็ปิดแล้วก็ไปเปิดที่อื่นแล้วก็เปิดไว้พร้อมกันแล้วก็รอเวลาแล้วเราก็ไปปิดแล้วก็ไปทำงานในอื่นได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยากมันยากที่สุดก็คือน่าจะเป็นเรื่องน้ำนะที่เกษตรกรคิดว่ามันยากเนา
1: ะ
0: มีคนใช้ตักแต่เรามีการบริหารจัดการน้ำอีกอย่างนึงเรื่องของเทคโนโลยีเลยนะครับเทคโนโลยีที่เรามาใช้ก็คือที่นี่ที่สวนจริงๆนะที่ใครมาดูงานน่ะเรามีการอบรมพัฒนาของเกษตรกรของธ.ก.ส.หรือว่าอบรมเรื่องเกษตรต่างๆเนี่ยที่นี่ไม่มีไฟฟ้าครับที่สวนรวมก
1: ็
0: จะใช้เป็นใช่ครับแต่ว่าเราสามารถบริหารจัดการโดยใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยเอามาทั้งสูบน้ำเนาะทั้งเป็นไฟฟ้าใช้ได้เอาเป็นสื่อการสอนก็ยังได้เป็นโปรเจคเตอร์เป็นทีวีเป็นพัดลมเราสามารถใช้ได้หมดแล้วก็อีกอย่างเราก็เอาไว้ใช้สูบน้ำในการที่จะทำระบบน้ำที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็จะประหยัดพลังงานที่นี่ถ้าเข้ามาก็จะได้องค์ความรู้ไปเลยว่าเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์และใช้การจัดการน้ำอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าคุณอนนท์ก็ได้มีการนำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้หลายอย่างเลยนะทั้งสปริงเกอร์ทั้งโซลาร์เซลล์ในระยะยาวนี่ก็คือช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือกลางวันนี่สบายเลยเพราะว่าตอนนี้เราระบบโซลาร์เซลล์มันก็สามารถพัฒนาไปถึงระบบไฮโวลต์อะไรเงี้ยมันสามารถจะเป็นแบตลิเธียมมันก็ค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ทำตั้งแต่ยุคโซลาร์เซลล์แรกๆแล้วตอนนี้สามารถเป็นแทนไฟฟ้าได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดอะเป็นทั้งไฟก็ได้แต่ว่าอย่างสมมติแผงชุดเดียวเรามีปั๊มหลายตัวเนี่ยเราก็สามารถใช้เบรกเกอร์สลับเอาเนาะไม่ต้องไปเปลี่ยนแผงยังมีปั๊มตอนนี้ผมมีปั๊มโซลาร์เซลล์2ตัวเงี้ยเราก็ใช้สามารถใช้สลับโดยใช้แผงชุดเดียวเราก็ใช้เบรกเกอร
1: ์
0: สลับเอา เนี่ยมันก็สามารถมาเรียนรู้ได้ไม่ต้องมีทีเยอะแล้วก็ค่อยๆทำไปเริ่มจากน้อยๆจนกว่าจะนั่นได้แล้วก็นวัตกรรมอีกอันก็คือแหน่แดงตอนนี้ที่ผมที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าผมเคยประกวดได้เป็นเกษตรกรประดุมประสานชนะเลิศของเชียงรายนี่ก็คือเรื่องนวัตกรรมแหน่แดงอย่างที่ผมบอกว่าแหน่แดงเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถมีโปรตีนได้ถึง 30% เนี่ยเราสามารถปลูกเนี่ยง่ายแล้วก็เอาไปให้ไก่ได้เนาะอาหารสัตว์เอาไปให้ปลาก็เป็นอาหารปลาได้ครับเอาไปในนาข้าวก็เป็นปุ๋ยนะครับผมก็ได้ทั้งพืชสัตว์แล้วก็ประมงสามารถแล้วเราก็มีวิธีเลี้ยงมีบ่อดินมีบ่อพลาสติกเนี่ยมีวิธีสอน
1: ค่ะทีนี้ไปพูดถึงเรื่องของการตลาดกันบ้างค่ะคุณอนนท์ส่วนใหญ่แล้วพืชผักผลผลิตต่างๆเนี่ยจำหน่ายทางช่องทางไหนคะแล้วก็มีในอนาคตวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ขั้นพื้นฐานเลยก็เป็นคนในชุมชนก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราที่สุดจนเขาก็จะรู้อยู่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเช่นไก่ไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยเขาก็คนในชุมชนเขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะสั่งเนาะคนนึงก็จะสั่งคนละแผงเนาะเราก็จะต้องไล่ก็คือต้องพรีออเดอร์เน
1: าะ
0: บางทีเขาก็สั่งมาทางช่องออนไลน์อย่างแฟนผมเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องของ Facebook เขาก็จะโพสต์วันนี้มีอะไรมากมีไข่ไก่เท่านี้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยทันหรอกเพราะว่าต้องเรียกไปตามลำดับของลูกค้าที่จะต้องไปส่งเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นไข่มันจะแดงกว่าพิเศษเนาะมันจะแดงเหมือนไข่เป็ดเลยนะไข่ไก่เรานะแล้วก็มันจะเป็นความสดใหม่คือมันตอกมาแล้วเป็นวุ้นเลยใครได้กินไข่สดแล้วเขาจะรู้เพราะว่าเขาไปกินยาก็จะเอาไข่เนี่ยไปลวกเนี่ยมันก็จะมีความสดเป็นวุ้นอยู่เขาก็จะมีความต้องการสูงเราก็จะส่งโดยการช่องทางแรกคือคนในชุมชนปากต่อปากแล้วคนที่มาดูงานสองก็คือช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หร
1: ือ
0: ว่า LINE เขาก็จะมีการสั่งมาแล้วก็มีการไปจำหน่ายตามการมีงานต่างๆเนาะเช่นมีงานจัดงานของอำเภอของเกษตรอะไรเงี้ยมีการกิจกรรมขายของเนี่ยทางสำนักงานทางภาครัฐว่าจะเป็นเกษตรหรืออำเภอเขาก็จะเชิญเราไปร่ว
1: ม
0: เอาไปเป็นของที่ระลึกให้กับทางหน่วยงานราชการผมเองก็มีทำแพ็คข้าวสารเนาะทำนาแค่3ไร่ที่เราก็มีข้าวขายนะปีนี้ก็ทำให้ทกส.ไปแพ็กให้กับลูกค้าทกสที่พักนี่ที่จ่ายนี่ใครจะมาจ่ายนี่ทกสด้วยนะเขาจะมีข้าวสารเป็นข้าวกล้องข้าวมะลิ105เนี่ยครับเราทำข้าวกล้องแล้วก็จำหน่ายให้กับทางทกสปีนี้ก็น่าจะหลายร้อยแพ็กมาสั่งหาข้อให้ลูกค้าแล้วก็จะมีเอาไว้เป็นกระเช้าเนา
1: ะ
0: ทางงานราชการเป็นกระเช้าต่างๆ
1: ก็แสดงว่าเรื่องของการตลาดนี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: ไม่ต้องห่วงมันไม่มีอย่างฟันหรือว่าเยอะเราทุกคนก็พร้อมเรามีผลผลิตเราก็สามารถถ่ายโพสต์ออกไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราในสื่อสังคมเนี่ยมันเชื่อมต่อหากัน
1: ค่ะ
0: ในชุมชนเนี่ยเขาก็ทำงานเนาะเขาไปติดยางมีรายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทางอำเภอเขาก็จะเห็นหมดเขาก็สั่งว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าเรามีของเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเกษตรปลอดภัยเน
1: าะ
0: มันไว้ใจได้เนี่ยเขาก
1: ็
0: มันมีเท่าไหร่เขาก็อยากได้บางทีในกรุงเทพเขาก็สั่งแต่ว่าของมันจะไม่ค่อยพอเป็นพอเท่าไหร่เพราะว่าใช่ส่วนมากเราจะทำไม่เยอะเนาะเพราะว่าการทำการเกษตรเนี่ยเราไม่ได้หวังรวยเยอะขนาดนั้นถ้าทำเยอะๆมันก็จะมีปัญหาต่อคุณภาพต้องใช้สารเคมีต่างๆที
1: ่
0: เราไว้กินแล้วก็เหลือก็เอาไว้ขายจำหน่ายให้กับเพื่อน
1: ครับค่ะแล้วคุณอนนท์ยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่ศูนย์จะปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะตอนนี้คือเรามีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตอนนี้เราทำไว้แปลงนึงคือเป็นป่าที่มีครบปลูกเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนก็คือเราปลูกต้นไม้ยืนต้นเช่นยางนาตะเคียนต้นแดงเงี้ย
1: ก็คือทำให้คนได้มาเรียนรู้ใช่ไหม
0: ใช่ให้เนื้อหนึ่งไร่เนี่ยตอนนี้ผมมีก็คือมีเห็ดออกแล้วเป็นเห็ดละโงกเนี่ยเป็นเห็ดตับเต่าอะไรเงี้ยในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเราก็เอาเชื้อมาทำตอนนี้เราปลูกแค่น้อยๆก่อนตอนแรกเราก็ค่อยขยายขึ้นมาต้นใหญ่ๆตอนนี้ช่วงออกเราก็เอาเชื้อเห็ดแล้วก็โพสต์มีคนอยากได้อย่างนึงจริงๆแล้วเฉพาะเชื้อเห็ดก็ขายได้แล้วก็เห็ดจริงๆก็ไม่พอเนาะกินก่อนก็ที่เหลือก็
1: ตรงนี้ก็จะเป็นขาย
0: ใช่แล้วก็เราก็ขยายออกมาแล้วก็มีการขายก้ายางก้าต้นยางนาต้นอะไรเนี่ยที่เราเขี่ยเชื้อแล้วให้เขาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกิจกรรมเรามีการแวงวางแผนเรื่องของระบบน้ำตอนนี้เนา
1: ะ
0: คือเพิ่มขึ้นอีกก็คือเดี๋ยวเราทำเป็นระบบน้ำอาจจะต้องได้ทำเป็นการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติตอนนี้มันยังไม่มีเวลามันยังไม่ทันได้พออะไรแต่ตอนนี้มีอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยมันจะต้องได้ซื้อพวกอินเทอร์เน็ตอะไรเพิ่
1: ม
0: เราอาจจะต้องตั้งเวลาใช้ทำมือแล้วก็สามารถปิดเปิดอยู่ที่บ้านได
1: ้
0: ก็ได
1: ้ก็ประหยัดแรงไปอีกนะ
0: ใช่เพราะว่าบางทีเราต้องเดินไปเปิดบางทีเรามีธุระเนี่ยต้องไปอบรมไปอะไรต่างๆไปต้นไม้ถ้าผมมีการปลูกตอนนี้ก็เราทำปุ๋ยทำดินปลูกเราก็จะปลูกพืชในกระถางผ้าอย่างเงี้ยการใช้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ได้ลงดินเนี่ยมันจะมีการระเหยของน้ำถ้าเกิดเราไม่ได้รดน้ำสักวันสองวันมันก็จะเกิดการเหี่ยวได้เพราะฉะนั้นการตัดทำเป็นเรื่องของอัตโนมัติเร
1: ื่อง
0: ของอยู่ที่เราก็เปิดน้ำได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็มีการจัดจำหน่ายในเรื่องของฝรั่งเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มผลผลิตก็เริ่มออกเพราะว่าเราปลูกได้เริ่มปีนแล้วผลผลิตก็เริ่มเข้าใจทยอยแล้วก็จะทำตอนนี้ก็มีคนสนใจเยอะสั่งมาเยอะแล้ว
1: ผู
0: ้เรียนก็มีแต่คนสั่งก็มีแต่คนสั่งแต่ว่าเราค่อยๆทำไปเนา
1: ะ
0: เราอยากบอกเกษตรกรเยอะๆค่อยๆทำไปพอเรารู้เราเก่งเราเชี่ยวชาญมาเจอปัญหาแล้วเราค่อยทำเพิ่มขึ้น
1: เจอปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะได้พูดคุยกับคุณอนนท์ถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็แนวคิดในการทำเกษตรผสมผสานไปบ้างแล้วนะคะเรื่องราวการทำเกษตรของคุณอนนท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณอนนท์กันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสัตวแพทย์พร้อมเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเมื่อทรงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2554พระองค์มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทรงก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมพระกรณียกิจนานับประการที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทําการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทําให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการค่ะอีกทั้งการทําเกษตรในปัจจุบันมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทําเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามค่ะคุณอนนท์เองนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีการวางแผนนะคะศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้มีความทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตอนนี้นะคะคุณอนนท์ยังอยู่ในสายกับเราเราไปพูดคุยกับคุณอนนท์กันต่อเลยค่ะคุณอนนท์คะเมื่อช่วงต้นรายการคุณอนนท์ได้พูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสายพระราชานะคะโดยส่วนตัวของคุณอนนท์เองมีการน้อมนำสายพระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
3: ผมเองก็ได้น้อมนำเนี่ยครับเรื่องของสายพระราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนาะเอามาประยุกต์ใช้ในแปลงที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็สามารถพึ่งพาตนเองได้วันนี้เราถือว่าเราพึ่งพาตนเองได้แบบสมบูรณ์แล้วต่อให้มีปัญหาเช่นสมัยก่อนที่เราเกิดโควิดอย่างเงี้ยเรากักตัวที่สบายเลยเราอยู่ในสวนของเราเนี่ยเราไม่ต้องมีใครมาหาเราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้สบายยามมีวิกฤตเหมือนพระองค์ท่านนั่นว่าเลยว่ายามมีวิกฤตเนี่ยเกษตรที่ฟื้นใหม่เกษตรพอเพียงเนี่ยจะช่วยเลี้ยงดูเราให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนาะแล้วก็แม้แต่ช่วงที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเนี่ยเนาะเรื่องของน้ำมันแพงเรื่องของของขาดปุ๋ยขาดทุกอย่างขาดหมดเลยที่คนมีปัญหาถ้าเราได้น้อมนำหลักของพระราชามาใช้เราก็จะแก้ปัญหาอย่างผมเนี่ยเรื่องปุ๋ยเราก็สามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ผลิตใช้ของเราเองได้เนาะเรื่องน้ำมันเนี่ยต้องเอามาสูบน้ำใช้พลังงานที่ต้นทุนสูงเราก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทดแทนอะไรเงี้ยเราก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับรวมถึงการใช้ชีวิตเนาะเรื่องของการพึ่งพาตนเองใช้หลักของความมีเหตุผลมีความพอประมาณมีแล้วเราก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างที่ว่าแล้วเกิดที่กินเราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้เนี่ยมันเป็นอิสระสุดๆแล้วที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้เนาะมาปรับเนาะมีความรู้ใหม่ๆแล้วก็คิดเนาะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เนาะแต่เราก็ต้องพอเรามีจินตนาการเราก็ไปหาความรู้มาเพิ่มเติมแล้วเราก็ทำตัวเองให้มีคุณธรรมเนาะเช่นเราก็มีการบริโภคผลผลิตของเราเหลือเราก็แบ่งปันไปทำบุญเอาไปที่วัดมั่งเราก็ไปที่วัดไปแบ่งเพื่อแล้วก็ค่อยเหลือก็ค่อยขายมันก็น่าจะครบองค์ประกอบของคำว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานอยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่ในโรงงานแบบหลักนี้สามารถใช้ได้จริงๆครับแล้วก็ทำให้เรามีความสุขด้วย
2: อืมค่ะแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยคืออะไรคะ
3: คือเรามีความสุขนะครับแล้วเราก็ได้อยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็เราได้ทำอาหารที่ปลอดภัยไม่บริโภคแล้วก็สามารถเอาไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนๆที่อยู่ที่คบหากับเราที่คนที่เขาได้มาหาเราหรือว่าเขาได้รับข่าวสารจากเราเขาก็จะได้อาหารปลอดภัยไปเนาะทำให้เรามีความสุขและความภาคภูมิใจเนาะแล้วก็เราปลูกเองกินเองเนี้ยเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยครับ
2: ค่ะนอกจากตัวเองจะได้รับความสุขแล้วยังแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รับความสุขไปด้วยนะคะ
3: ใช่ครับความภาคภูมิใจ
2: ค่ะและถ้ามีคนที่เขาอยากจะทำการเกษตรแบบคุณอานนท์ค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคุณอานนท์พอจะมีคำแนะนำไหมคะ
3: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนที่จะเริ่มอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปศึกษาหาความรู้อย่างเช่นเนาะไปหาความรู้เมื่อก่อนอาจจะหายากสมัยนี้มันก็จะไปหาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนต้องไปหาหนังสือเนาะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปศึกษาหาความรู้จากสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ตั้งหนังสือหรือว่าจะไปตามที่ศูนย์เรียนรู้ที่เขาเปิดเราก็ไปศึกษาหาความรู้เสร็จแล้วเราก็ไปดูเขาแล้วก็มาดูพื้นที่ของตนเองเนาะสำคัญดูของเขามาอาจจะไม่ได้ทำตามเขาไม่ได้ 100% เราก็เอามาปรับปรุงประยุกต์เอาเนาะให้เหมาะกับพื้นที่ที่เราอยู่ตามสังคมของเราเนาะคนรอบข้างคนที่เราสังคมที่เราอยู่เนี่ยเขาแล้วก็พื้นที่ภูมิประเทศเนี่ยทั้งกะก็สำคัญเราก็ควรเอามาปรับเนาะแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละน้อยที่สำคัญก็คือพยายามปลูกพืชผสมผสานหลากหลายอย่างที่ผมว่าแล้วก็ทำทีละน้อยทีละไม่ต้องเยอะเพื่ออะไรเพื่อรู้ปัญหาของมันเนาะว่าเราถ้าเกิดเรารีบร้อนปุ๊บต้องการปลูกพืชเชิงเดียวปลูกทีละเยอะๆแล้วเราไม่เคยเจอประสบการณ์มาก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ต้องลองศึกษาหาความรู้ค่อยๆทดลองไปอันไหนที่มันไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับพื้นที่มันไม่เหมาะสมเราก็ไม่ทำแล้วก็มาโฟกัสกับสิ่งที่มันควรจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ของเราแล้วเราทำได้ง่ายเนาะทำได้ง่ายด้วยแล้วก็ปลูกสิ่งที่เรากินเราอยากทำอะไรก่อนก็แรกก็อยากกินอันไหนที่เราก็พยายามปลูกเสร็จแล้วปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกก่อนแล้วก็ค่อยทำทีละน้อยค่อยศึกษาหาความรู้ไปหาประสบการณ์หาปัญหาเนา
2: ะ
3: ข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะสามารถ ทำการเกษตรได้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งก็คือต้องเตรียมความพร้
2: อม
3: ก็สำคัญนะบางทีเราไปดูในสื่อโซเชียล YouTube ต่างๆก็อาจจะประสบความสำเร็จมาแล้วบางทีเราก็ไปทำตามเขาเลยมันอาจจะไม่ใช่กว่าเขาจะมาจุดนั้นได้เขาต้องผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องค่อยๆทำไปศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็วางแผนสำหรับต้องมีรายได้นะไม่ใช่ว่าบางทีเราคิดว่าเราโลกสวยเรากลับมาแล้วจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได
2: ้เพราะทุกอย่างมันมีปัญหาหมดเนาะแต
3: ่ไม่มีปัญหาสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่มันสวยงามแต่อาจจะมาจุดนั้นได้เขาต้องผ่านอะไรมาอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เห็นเบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราต้องทำทีละน้อยก่อน
2: ก็ศึกษาหาความรู้ไปดูคนที่เขาทำจริงๆแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็อย่าไปทำเยอะค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไป
3: กับออกแบบให้มันง่ายต้องทำให้มันง่ายทำการเกษตรถ้าเราให้มันยากเนี่ยเราจะท้อไปเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เราออกแบบสำคัญก็คือออกแบบตามที่เราต้องการอย่างผมมาอยู่เนี่ยผมถือว่าผมออกแบบที่ผมคิดไว้ผมว่าน่าจะตอนที่ผมอยู่กรุงเทพถ้าผมคิดว่าผมอยากได้สถานที่แบบนี้แบบนี้คือเราคิดยังไงเราจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความคิดก่อนว่าเราจะทำแบบไหนพอเราคิดว่าจะอยากได้แบบนี้แบบนี้น
2: ะ
3: มันก็จะมาค่อยๆมาเราก็จะพยายามไปศึกษาหาความรู้สุดท้ายมันมาเองโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะคุณอนนท์คะถ้ามีคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะเขาสนใจอยากที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณอนนท์เขาจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ครับก็ง่ายที่สุดก็คือเรามีการโทรศัพท์นะต่อโทรมาก็ว่าจะที่ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยเนาะอีกงานนึงก็คือเราสามารถพิมพ์ไปที่ Google Map นะครับ Google Map ก็พิมพ์คำว่าสพกตำบลปงน้อยสศาลาพพานกไก่จุดเนาะที่ย่อมาจากศูนย์เรียนรู้เนี่ยครับ
2: ค่ะ
3: สศาลาพพานกไก่แล้วก็ตำบลปงน้อยมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าให้ดีสุดเลยต้องโทรมาก่อนเพราะบางทีเราอาจจะไม่อยู
2: ่
3: แล้วก็งานนึงก็คือ Facebook นะครับ Facebook ของชื่อนายอนนท์ชื่ออนนท์สืบพลาย
2: ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยไปได้เลย
3: ภาษาไทยอนนท์สืบพลายพลายก็เป็นพลายลอลิงนะพลายพลายพอลอพอพานลอลิงสลายอยักษ์อย่างเงี้ยสืบพลายครับ
2: ค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรคะ
3: เบอร์โทร0815515841
2: 0815515841นะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปทาง Facebook ก็ได้พิมพ์เข้าไปนะคะชื่อเฟซก็คืออานนท์สืบพลายแต่ก่อนที่จะเข้าไปยังไงโทรไปก่อนดีกว่านะคะเพื่อความชัวร์เพราะว่าเผื่อคุณอานนท์ไม่อยู่นะติดไปบรรยายข้างนอกแบบนี้เดี๋ยวจะไปเสียเที่ยวกัน
3: ได้ครับจะได้นัดกันก่
2: อ
3: นเดี๋ยวว่าจะสอบถามทางโทรศัพท์นี้อยากได้ออกแบบยังไงล่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีช่องทางติดต่อกันเนี่ยเนาะเราก็สามารถส่งข้อมูลให้กันได้ก็คือสามารถโทรแล้วก็ปรึกษาเนาะบางทีปรึกษากันก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วว่าอยากให้เราปรึกษาแลกเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยว่าเราอยากได้แบบมีปัญหาคุณมีปัญหาไหนเนาะเราพอช่วยท่านได้ไหมเนาะหรือว่าท่านมีอะไรแนะนำเราเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได
2: ้ค่ะค่ะเสียดายเวลามีน้อยค่ะคุณอนนท์สุดท้ายนี้ค่ะคุณอนนท์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
3: ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็การทำการเกษตรนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ร่ำรวยเนาะมากแต่ว่ามันมีความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงทางอาหารเวลาเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราสามารถพึ่งพาตนเองได้แต่คนที่อยากจะทำเราก็ไปศึกษาหาความรู้เนาะเอามาปรับประยุกต์ใช้กับความที่เราต้องการอยากออกแบบให้เป็นแบบไหนเนาะที่สำคัญก็คือเตรียมพร้อมบางทีเราศึกษาข้อมูลอ่านนู่นอ่านนี่ดู YouTube อะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เราก็ต้องพยายามสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกพยายามออกแบบวางแผนก่อนสมมุติถ้าทำงานอยู่เนี่ยไม่ใช่ลาออกจากงานเลยแล้วก็เอาเงินก้อนสุดท้ายมาแล้วก็มาทำเกษตรโดยทำแบบที่
2: แบบที่เขาความรู
3: ้ที่เขาเห็นแล้วดูเขาอย่างเดียวแล้วเราก็ทำเลยบางทีมันอาจจะไม่เหมาะไม่สมตามนั้นเราก็ต้องพยายามวางแผนก่อนว่าอันไหนที่เราจะวางแผนก่อนเนาะเอามาปลูกเอาอะไรมาก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะออกจากงานให้มีรายได้เสร็จแล้ววนไปได้แล้วเราก็ลาออกจากงานมาอันเนี้ยสำคัญกว่าเนาะก็ท่านที่อยากจะมาทำการเกษตรก็ท่านก็คิดหาความรู้ให้ดีๆแล้วก็การเกษตรก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวท่านให้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขเนาะถ้าใครอยากใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ทำการเกษตรมันก็มีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็สามารถให้ท่านอยู่แบบสบายได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานนะคะสามารถติดต่อไปที่คุณอนนท์สื่อพลายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายได้เลยนะคะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนนท์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลานะคะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่คุณอนนท์นะคะให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเรียนรู้จากการลงมือทำและยังพูดถึงเรื่องของความพอเพียงความเพียรและความอดทนไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ว่าอยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้โดยคุณอนนท์นะคะก็ได้เน้นย้ำว่าการทำเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักนะคะแต่ก็มีความมั่นคงทางอาหารค่ะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นในทุกๆวิกฤตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตร
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
10: นายนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน 1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน 1,500,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดียร์เรย์ยักษ์พัชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นต้องมือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราว ขณะที่ทางการแคว้นคาตาลูเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเต้าไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

ันเสร็จต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารการท่องเที่ยวนะคะนำมาพูดคุยนำมาประชาสัมพันธ์บอกเล่า90ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมแล้วก็ได้รับความนิยมจากต่างประเทศนะคะในแต่ละกิจกรรมในแต่ละเมนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมนะคะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะประกวดอะไรนะประสบผลสำเร็จและได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากนักท่องเที่ยวนะการที่จะโหวตให้บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เวลาจะประกวดอะไรแล้วก็ติดอันดับหมดทุกอย่างเลยนะคะอย่างก่อนหน้านั้นนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือแม้แต่สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไทยเราก็ติดโผเช่นเดียวกันพอประกวดเรื่องของอาหารการกินอาหารไทยก็ต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกถึงแม้จะไม่ดีที่สุดในโลกแต่ก็ติดโผได้รับรางวัลอยู่เนืองๆนะในส่วนของการท่องเที่ยวเองเนี่ยมีหลากหลายแคมเปญเลยทีเดียวในการเดินหน้าสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังคะมีกิจกรรมแก๊ปจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดตัวแคมเปญชูกลยุทธแฟนดอมทัวริซึมนะคะดึงหลิงออมนะคะหลิงออมนี่ก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังนะคะในการดึงสองสาวหลิงออมเนี่ยนะคะกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดเจาะกลุ่มเจนซีและนักท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีหลังค่ะโดยแกร็บประเทศไทยนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังมีการเปิดตัวแคมเปญใหญ่เที่ยวไทยลึกแบบไม่ลับโดยนำกลยุทธ์แฟนดอมทัวริซึมมาปรับใช้ผ่านการดึง2ศิลปินสาวเฟนแอนด์แกร็บอย่างหลิงออมมาร่วมชวนคนไทยและชาวต่างชาติสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนอกกระแสในพื้นที่55จังหวัดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆและก็ความคืบหน้าของแผนงานแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะซึ่งส่งเสริมการเดินทางเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ร่วมมือและในความร่วมมือกับแกร็บในครั้งนี้นะคะถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านศิลปินรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงผู้ติดตามจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศซึ่งแพลตฟอร์มของแกร็บก็จะช่วยสนับสนุนการกระจายรายได้ของผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนค่ะด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยก็บอกว่าตัวแกร็บเองก็พร้อมที่จะดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลจากความสำเร็จของแคมเปญในปีที่ผ่านมานะคะในการดึงหลิงออมมาร่วมโปรโมทนั้นสามารถสร้างมูลค่าสื่อได้มากกว่า300ล้านอิมเพรสชั่นดันยอดผู้ใช้บริการเรียกรถในเมืองน่าเที่ยวเติบโตขึ้นถึง 48% นะคะปีนี้ก็เลยมีการเร่งเครื่องต่อยอดด้วยแคมเปญ Gap Amazing Thai Red เที่ยวไทยลึกแบบไม่ลับเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเจนซีและแฟนคลับชาวจีนนะคะอันนี้ก็ตอกย้ำกระแสการท่องเที่ยวแบบแฟนดอมทัวริซึมค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของแคมเปญเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและการเดินทางก็จะประกอบไปด้วยการมอบส่วนลดสูงสุด120บาทเพียงใส่โค้ด Amazing เมื่อใช้บริการต่างๆของ Grab ใน55จังหวัดนะคะครอบคลุมทั้งเรียกรถสั่งอาหารส่งพัสดุตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง6กันยายน2569เปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว Grab Amazing Thailand 2026 Travel Guidebook นะคะที่จัดทำทั้งรูปแบบตีพิมพ์และดิจิทัลถึง3ภาษามีไทยอังกฤษและจีนคู่มือนี้ก็รวบรวมพิกัดแหล่งท่องเที่ยวและร้านเด็ดใน11เมืองสำคัญไม่ว่าจะเป็นพังงาระยองอุดรธานีเพชรบูรณ์ตากน่านพะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมเที่ยวลึกแบบไม่ลับไปกับเมืองน่าเที่ยวให้ผู้ใช้งานลุ้นเป็น50ผู้โชคดีร่วมทริปสุด Exclusive กับลิงออมค่ะโดยทริปที่1เนี่ยก็จะมอบสิทธิให้กับผู้โชคดี30คนจากการใส่โค้ดโหวตภาคที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดเมื่อใช้บริการ Grab ใน77จังหวัดทั่วไทยอันนี้เป็นทริปแรกทริปที่2ก็จะมอบสิทธิให้ผู้โชคดีอีก20คนที่ใช้บริการ Grab เฉพาะในพื้นที่55เมืองน่าเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและแฟนคลับที่สนใจสามารถร่วมส

สถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมที่สุดในโลก2026นะคะซึ่งเป็นการโหวตจากนิตยสาร Time Magazine นะคะคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกมีสถานที่ไหนในไทยติดอันดับกันบ้างนะคะแน่นอนว่าสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกปี2026นี้นะคะมีการคัดเลือก100จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจากทั่วโลกปีนี้ประเทศไทยมี5ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าได้รับการคัดเลือกสะท้อนความหลากหลายของการท่องเที่ยวไทยที่เป็นที่พักระดับโลกศิลปะวัฒนธรรมไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกรวมไปจนถึงการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะซึ่งในส่วนของความประทับจิตประทับใจนะในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านนะคะแล้วก็มีการสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นักท่องเที่ยวจะได้รับนะคะใครที่ชื่นชอบพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดใช้ชีวิตช้าๆสโลไลฟ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมีไปดื่มด่ำกับธรรมชาติสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำอร่อยลิ้มรสไปกับเมนูต่างๆที่น่าลองนะคะเรียกว่ามีอะไรอีกเยอะเลยนะคะท่องเที่ยวเมืองไทยมีความสุขสนุกสนานนอกจากนี้ยังมีสถานที่และประสบการณ์ในไทยที่ติดอันดับนะคะการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือมีหลากหลายโรงแรมแล้วก็หลากหลายสถานที่นะมีแมนดารินออเรียนเต็นแบงคอกมีบลูจัสมินทารินนะคะเขาใหญ่อาร์ตฟอเรสต์แล้วก็อีกหลายสถานที่ในการติดอันดับนะคะต้องบอกว่าสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยที่ไม่มีเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ยังรวมถึงผู้คนเรื่องราวประสบการณ์การสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะอันนี้ในปี2526นะคะเป็นการจัดอันดับในปี2569นะคะในปีที่ผ่านมาเองประเทศไทยก็มีการประกวดในเรื่องของประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะที่เขามีการเปิดโหวตจากนักท่องเที่ยวว่าเอ๊ะประเทศไหนมีอาหารการกินที่น่าสนใจแล้วก็รสชาติเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งจากการเปิดโหวตนะคะโดยโหวตจากนักอ่านนิตยสารทั่วโลกนะคะได้โหวตให้ประเทศไทยติดอันดับ1ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกปี2568นะคะต้องบอกว่า100คะแนนเนี่ยประเทศไทยเราได้ถึง 98.33% เลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่ประเทศไทยคว้ารางวัลครองแชมป์ประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกก็เพราะว่าประเทศไทยมีร้านอาหารในกรุงเทพถึง7แห่งที่ติดอันดับท็อป35ของโลกมีความหลากหลายมีการรังสรรค์อาหารให้เป็นเมนูรสชาติแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมีตลาดกลางคืนที่คึกคักทำให้การลิ้มรสแบบไม่มีข้อจำกัดไม่มีวันหยุดและไทยโดดเด่นในการทำอาหารออกมาเรียกว่าให้มีรสชาติเป็นเลิศเรียบง่ายแต่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นแฟนอาหารไทยหรือไม่ใช่แฟนอาหารไทยนะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงซุปโอ้อะไรก็แล้วแต่นะคะรสชาติดีเลิศนะคะและที่สำคัญอาหารที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะคะประเทศไทยเราก็ติดโผมาด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเที่ยวที่ไหนก็ไม่เหมือนเที่ยวที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะ

0: นี่คือสปอตโปรโมทการท่องเที่ยวจันทบุรีภายใน30วิทะเลสวยสะอาดภูเขาน้ำตกผลไม้ตามฤดูกาลทุเรียนมังคุดอาหารทะเลสดสะอาดถูกอัญมณีล้ำค่าคุณภาพสูงพลอยตลาดวิถีชุมชนอัตลักษณ์เฉพาะตัวชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีสมกับเป็น12เมืองที่ต้องห้ามพลาดโอ้ยและยังมีอีกเยอะเล่ายังไงก็คงไม่หมดแต่ถ้ามาที่จันทบุรีเรามีเวลาเหลือให้คุณเที่ยวเพลินๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเมืองสบายๆที่ใครๆก็หลงเสน่ห์มาพิสูจน์กับตาตัวเองที่เมืองจันทบุรีสิครับท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่จันทบุรีจันทบุรีชื่อนี้ใครก็คุ้นชื่อนี้ใครก็เคยได้ยินอยากให้คุณมาสัมผัสจริงๆมากกว่าที่คุณได้ยินทะเลที่สวยงามสะอาดตาภูเขาน้ำตกผลไม้ตามฤดูกาลทุเรียนที่คุณชอบมังคุดที่คุณโปรดอาหารทะเลสดสะอาดราคาไม่แพงอัญมณีล้ำค่าคุณภาพสูงตลาดวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชุมชนเก่าอายุกว่า100ปีจันทบุรีเมืองใจดีที่รอคุณมาเยือนสมกับเป็น12เมืองที่ต้องห้ามพลาดท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนที่จันทบุรี
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยของเรามีธรรมชาติและมีความสวยงามนะคะพูดถึงเรื่องของการจัดอันดับต่างๆนะคะประเทศไทยของเรามีการครองแชมป์สถิติทุกกิจกรรมทุกประเภทเลยทีเดียวล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครก็ติดอันดับ8เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026โดยการจัดอันดับของนิตยสารนะคะโดยกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยสามารถเจาะเข้าสู่ท็อป10ได้อีกครั้งติดอันดับ8เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026และติดอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียซึ่งผลคะแนนนี้ก็มาจากเหล่านักเขียนและผู้ที่คุกคีกับเสน่ห์ของเมืองแบบใกล้ชิดกับการจัดอันดับมาในช่วงที่กรุงเทพมหานครกำลังเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินงานศิลปะดนตรีที่ส่งคุณค่าทั้งงานศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเมื่อปลายปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ในเดือนตุลาคม2569นี้ก็จะมีงาน Bangkok Art ก็จะกลับมาสร้างสีสันอีกครั้งยืนยันว่าเมืองนี้ดีมากๆมีดีมากกว่าบาร์เก๋ๆส่วนคนคลั่งความเร็วและความแรงหลังจากลุ้นกันไปไม่นานในที่สุดฟอร์มูล่า1ก็ได้มีโอกาสจัดแข่งขึ้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในส่วนของปรากฏการณ์ด้านดนตรีก็เช่นเดียวกันนะคะทูมอลโลแลนด์จะมาจัดในภูมิภาคนี้ในเดือนธันวาคม2569แม้ตัวงานจะอยู่ที่ชลบุรีกรุงเทพนะแต่ว่ากรุงเทพก็คือศูนย์กลางหลักที่เหล่าแฟนเพลงจะมารวมตัวกันเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเริ่มงานจริงที่ขาดไม่ได้ก็คือสีสันยามค่ำคืนที่ไม่มีใครเทียบกรุงเทพมหานครได้เพราะมีทั้งความคึกคักแข็งแกร่งแบบฉุดไม่อยู่ในการฉลองครบรอบ10ปีของการจัดอันดับTime Out Best City ครั้งนี้ประเทศไทยน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีเมืองที่ติดอันดับถึง2แห่งได้แก่เชียงใหม่ติดอันดับที่32ของโลกด้วยโดย10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2568อันดับ1เมลเบิร์นอันดับ2เซี่ยงไฮ้อันดับ3เอดินบะระอันดับ4ลอนดอนอันดับ5นิวยอร์กอันดับ6แคปทาวน์อันดับ7เม็กซิโกซิตี้อันดับ8กรุงเทพมหานครอันดับ9โซลและอันดับ10โตเกียวทั้งนี้ในเอเชียนะคะกรุงเทพรั้งอันดับ2รองจากเซี่ยงไฮ้เท่านั้นขณะที่เชียงใหม่ติดท็อป10ของเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดย10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2569อันดับ1ก็คือเซี่ยงไฮ้อันดับ2กรุงเทพมหานครอันดับ3โซลอันดับ4โตเกียวอันดับ5ฮ่องกงอันดับ6สิงคโปร์อันดับ7ฮานอยอันดับ8ปักกิ่งอันดับ9เชียงใหม่อันดับ10 โฮจิมินห์ซิตี้นี่ก็เป็น10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียปี2569ค่ะแล้วต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยไทยไม่เป็น2รองใครเลยทีเดียวค่ะพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงของครึ่งปีแรกปี2569นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากนะคะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวน 14,360,000 คนลดลงเล็กน้อยเพียง 2.3% นะคะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนะพอนักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็ขยับตามมาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวนะในส่วนของการเดินทางนะท่องเที่ยวยิ่งท่องเที่ยวเยอะเดินทางมากขึ้นนะคะต้องกินต้องใช้เศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนดีนะคะซึ่งในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะคะปีนี้ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะจับมือกับพันธมิตรนะคะเปิดตัวโครงการต่างๆในการยกระดับแคมเปญส่งเสริมการขายสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะก็จะมีชูกิจกรรมไฮไลท์เสน่ห์แบรนด์ไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสร้างความคึกคักกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะก็จะยกระดับจากแคมเปญลดราคาสู่ Grand Experience of Thai Brand นะคะที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบเสน่ห์แบรนด์ไทยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวคุณค่าเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คัดสรรประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์สินค้าบริการและการท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมส่งมอบความประทับใจในทุกช่วงของการเดินทางปีนี้ก็จะให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะคะผลักดันแบรนด์ให้เป็น1จุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็น1ในจุดหมายที่สำคัญของการท่องเที่ยวไทยนำเสนอจุดแข็งที่มีคุณภาพงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์อัตลักษณ์และความเป็นไทยที่มีศักยภาพนะก็จะนำออกมาอะไรที่ดีอะไรที่เด่นก็จะนำศักยภาพออกมาต่อยอดสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยในระยะยาวนะคะพร้อมทั้งคาดหวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสร้างรายได้ระหว่างการจัดกิจกรรมมากกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ออกมารองรับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Go Shopget back นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายครบ 2,000 บาทต่อ1ใบเสร็จในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการและแลกรับช้อปปิ้งแบ็คได้ที่จุด random point ของแต่ละสถานประกอบการอันนี้ go shop get back นะคะไปช้อปแล้วก็รับกลับนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมOne Shop One Price นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทลงทะเบียนใบเสร็จผ่านเว็บไซต์โครงการมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษทั้งรถยนต์ EV และแพ็กเกจท่องเที่ยวรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกิจกรรมช็อปออนท็อปนะคะเพียงซื้อสินค้าในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการและบันทึกยอดการซื้อบนเว็บไซต์รับไปเลยสินค้าลิมิเต็ดจากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋ๆจำนวน10รางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญการท่องเที่ยวดีๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดแคมเปญนะคะชูจุดขายสร้างรายได้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการกันค่ะ

0: เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้าเจ๋ยยัยกูเวียกหกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
2: ประทับใจไม่รู้ลืม
3: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
4: พระเจดีย์กลางน้ำ
5: สมุทรปราการ
4: ไทยตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
5: ปราจีนบุรี
4: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
5: ตะแก้ว
4: ภูเขางามน้ำตกสวย
5: นครนายก
4: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
5: ฉะเชิงเทรา
4: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
5: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู
6: ้เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันทุกครั้ง
7: You are more than a tourist because you are like a family
8: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
9: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆของการท่องเที่ยวและอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาจังหวัดเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกที่จังหวัดตราดเองนะคะเขาก็มีการชูจุดขายดำเนินการตามที่สมาคมการผังเมืองไทยจัดทำเครือข่ายกฎบัตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่มีมูลค่าสูงปัจจุบันได้เชื่อมโยงเครือข่ายภาพยนตร์ของต่างประเทศเพื่อถ่ายทำในประเทศไทยและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของพื้นที่บริเวณต่างๆยกระดับเป็นจุดหมายปลายทางในการถ่ายทำภาพยนตร์ประกอบกับสมาคมการผังเมืองไทยก็เห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะช้างและหมู่เกาะโดยรอบเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์และมีความงดงามตามธรรมชาติมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการพัฒนาเป็นจุดหมายในการถ่ายทำภาพยนตร์ทางจังหวัดตราดจึงมีการดำเนินการนะคะขับเคลื่อนในการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการยกระดับจังหวัดตราดให้เป็นหมุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกนะคะโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลอาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐานบริการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคเอกชนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดและด้านงบประมาณในการจัดทำโลเคชั่นไกด์บุ๊กนะคะอันนี้ก็เพื่อตอบโจทย์และตอบสนองต่อการดำเนินงานในพื้นที่นะคะแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ด้วยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ฟังคะมีกิจกรรมดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะฉลองครบรอบ20ปีนะคะกับการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ flyerbonus.com เพื่อรับสิทธิ์ จากกิจกรรมก่อนการเดินทางต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Fire Bonus Point Travel Sale ให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีถ้ามีคะแนน Fire Bonus ไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณได้เพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนน Fire Bonus เพิ่มได้เพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้เราดูแลได้พิเศษกว่าที่เคยนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com ค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษดีๆจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะเอาล่ะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานก่อนนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลข0ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15 ล้านบาท
6: นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11 รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2 ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2 ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15 ล้านบาทสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
7: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
2: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
11: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
12: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
13: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้ง ควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
14: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง

ัสดีค่ะวันนี้พี่นิวจะพาน้องๆไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างที่ดีในหลากหลายด้านและความสามารถไปพบกับเพื่อนๆจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถึงจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีหัวใจที่รักความเป็นไทยค่ะสืบสานการเล่นดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันเลยค่ะ

น้องวุ้นเส้นเด็กหญิงวุ้นเส้นแต้มแก้วอีกหนึ่งน้องคนเก่งที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีไทยที่กำลังเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นดนตรีไทยค่ะเพราะชื่นชอบและสนใจในดนตรี

0: ดนตรีจนถึงปัจจุบันค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราชอบดนตรีไทยก็คือเราเห็นดนตรีไทยมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนเห็นพี่ๆเพื่อนๆ เขาเล่นแล้วคิดว่ามันสนุกแล้วก็ได้ใช้เวลาครึ่งนึงของชีวิตเราเล่นอยู่กับดนตรีไทยค่ะตั้งแต่ที่พ่อแม่เปิดรับให้เล่นดนตรีไทยเขาก็ภูมิใจค่ะเวลาที่เราออกไปงานต่างๆได้เงินมาหรือว่าไปประกวดอะไรต่างๆแล้วมีผลตอบรับที่ดีเขาก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูจับก็คือคล้องเล็กค่ะตอนที่หนูเห็นรุ่นพี่ตีคิดว่ามันน่าจะง่ายค่ะแล้วก็ดูสนุกมากเลยค่ะพอได้เข้าไปจับไม้เองลองเล่นเองก็ยากพอสมควรเลยค่ะต้องจำทั้งตำแหน่งการวางมือตัวโน้ตแล้วก็การที่เราจะบรรเลงให้ได้ไพเราะค่ะช่วงแรกๆที่เล่นก็มีปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าเราก็งงว่าตัวโน้ตนี้อยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาส่วนปัจจุบันก็ยังปวดเมื่อยเหมือนเดิมค่ะอยากฝากให้น้องๆช่วยการรักษาดนตรีไทยไว้ค่ะแล้วก็ตั้งใจเล่นค่ะจะได้มีดนตรีที่ไพเราะไว้ฟังค่ะ
1: วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสรรค์นี้นะคะทางคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือจิตประชาสรรค์พร้อมกับคณะครูนะคะได้มีการสนับสนุนให้เกิดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดการอนุรักษ์และเกิดจิตสำนึกในการรักและก็หวงแหนนะคะดนตรีไทยและก็นาฏศิลป์ไทยของไทยเราและก็ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือของตำบลเสม็ดเหนือด้วยนะคะโดยส่วนรวมแล้วนะคะโรงเรียนนะคะก็ได้มีการสนับสนุนนะคะในการให้นักเรียนนะคะทุกระดับชั้นนะคะได้มีการเข้าชมรมดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะชมรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะทางโรงเรียนนะคะได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ไทยนะคะของโรงเรียนได้ออกสู่สังคมนะคะออกสู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนะคะก็ได้มีการสนับสนุนให้กับนักเรียนนะคะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันนะคะในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของศิลปะหัตถกรรมนะคะของเขตพื้นที่นะคะในระดับพื้นเขตพื้นที่ของเราแล้วก็ในระดับเขตภูมิภาคนะคะก็ได้รับรางวัลมามากมายนะคะ
2: และอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นผู้จุดประกายให้น้องๆได้เห็นความสำคัญเสน่ห์และความน่าสนใจของดนตรีไทยนั่นก็คือคุณครูวิสิทธิ์สุทธโรข้าราชการบำนาญที่ยังคงทำหน้าที่ครูจนถึงปัจจุบันเพื่ออนุรักษ์การเล่นดนตรีไทยให้กับเด็กๆและเยาวชนรุ่นหลังได้สัมผัสและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ความเป็นไทย
3: ความจริงแล้วตัวครูไม่ได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยเพราะครูไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงครูสายวิชาการแต่ด้วยใจที่รักวิชาดนตรีเนี่ยเวลาที่ยังอยู่ในราชการก็เวลาเขามีการอบรมดนตรีไทยตรงไหนก็มักจะสมัครไปอบรมนะก็สามารถบรรเลงได้บ้างเล่นได้บ้างอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือเนี่ยไม่มีครูสอนดนตรีแล้วประกอบกับหลวงพ่อพระครูวิชิตสารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือเนี่ยท่านก็อนุรักษ์ดนตรีไทยท่านก็ไปหาซื้อเครื่องดนตรีไทยเก่าๆแล้วก็ครูก็สอนนะบนความขาดแคลนนะครับก็สอนเพลงไทยไปเลยไปแล้วก็ปลูกฝังเด็กๆ เขาให้มีความรู้ด้านดนตรีไทยนะครูก็ดิ้นรนสะสมมาทีละชิ้นทีละเครื่องนะครับจนทั้งมีถึงปัจจุบันนี้ดนตรีไทยนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่ลูกหลานไทยเนี่ยควรที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานนะวัฒนธรรมไทยสืบต่อไปก็จึงได้สอนมาเป็นรุ่นนะประมาณ26รุ่นนะครับการสอนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอาศัยช่วงนอกเวลาเรียนเช่นในวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าก่อน ่อนเข้าเรียน

0: ตอนเด็กเข้าแถวนะเขาก็จะมาฝึกซ้อมในช่วงแรกมาทบทวนแล้วก็พักกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาซ้อมแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับโรงเรียนเลิก3:30 น.นะนักเรียนเขาคนอื่นก็จะกลับบ้านกันแต่พวกดนตรีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาซ้อมดนตรีต่อจนถึง5:00 น.นะครับแล้วก็ในบางครั้งก็มีการนัดซ้อมในวันหยุดเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีวงปีพาทไทยวงปีพาทมอญมีแตรวงมีดนตรีลูกทุ่งนะครับนักเรียนก็มีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพึงพอใจแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงดนตรีลูกทุ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเช่นวันเด็กนะหรือโอกาสวันต่าง
1: ๆและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนั่นก็คือการรำไทยค่ะโดยที่โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์แห่งนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้ต่อยอดการทำในสิ่งที่ชอบนั่นก็

0: ที่ได้เข้ามาสอนน้องรำนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมีการตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะเพื่อที่จะหาเด็กเข้าชุมนุมนะคะที่จะได้มีสมาชิกในชุมนุมเพื่อที่จะให้มีเด็กรำในชุมนุมค่ะการคัดเลือกเด็กนะคะก็คือเลือกความสนใจนะคะแล้วก็ความถนัดนะคะแล้วก็เด็กสนใจหรือชอบทางด้านรักทางด้านการรำค่ะถ้าเกิดไม่สนใจรักหรือทางด้านการรำเนี่ยก็คือเวลาเข้ามาอยู่ก็คือจะไม่มีความอดทนเพราะว่าการรำมันต้องฝึกซ้อมเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความอดทนระบำศรีวิชัยนะคะก็คือเป็นระบำที่สร้างมาจากภาพจำหลักนะครับร่วมกับนาฏศิลป์ชวานะคะก็คือเป็นการลีลาทางด้านการใช้ทักษะทางด้านมือนะคะด้านเท้านะคะเพื่อความสวยงามใช้เวลาฝึกนานค่ะกว่าจะได้เราจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บท่าให้มันถูกต้องนะคะในการจีบการกระดกเท้ายังไงให้มันถูกเอียงหัวยังไงให้มันถูกต้องอะค่ะสำหรับงานกิจกรรมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือจังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้านหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเราก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะคะเราก็จะนำเด็กของเราเนี่ยไปร่วมรับรำนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะตามแบบอำเภอบางค้าชุมชนนะคะแล้วก็ไปรำร่วมรำที่ในเมืองนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะวิชาการที่ผ่านมานะคะก็คือเราก็ส่งเด็กของเรานะคะไปประกวดรำวงมาตรฐานนะคะก็ได้ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตมาค่ะระดับภาคก็คืออยากให้ลูกๆนักเรียนนะคะลูกที่จบไปอะค่ะคือนำวิชาความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดนะคะหนึ่งก็คือประกอบอาชีพได้นะคะเป็นครูนาฏศิลป์หรือไม่ก็เป็นนักแสดงนะคะเป็นครูสอนรำเนี้ยได้ค่ะใช่ครับมันใช้ในการออกงานได้แล้วก็มีรายได้
1: ที่หนูสนใจเพราะว่าตอนเด็กหนูชอบเต้นแล้วก็ชอบรำค่ะก็เลยโตขึ้นหนูก็เลยติดการรำแล้วก็การเต้นมาตั้งแต่เด็กยันโตค่ะก็เลยชอบค่ะที่หนูฝึกตั้งแต่แรกๆหนูคิดว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันท่าต้องเป๊ะแล้วก็ต้องตัวอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยากถ้าเวลาว่างก็ถ้าชอบสายนี้นะคะก็

าจะเป็นการเล่นดนตรีไทยหรือการรำไทยเพื่อนๆในโรงเรียนวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเทราก็เต็มไปด้วยความสามารถและนอกจากนี้น้องๆยังเล่นวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงได้อีกด้วยไปชมบรรยากาศและความสนุกของวงดนตรีสากลลูกทุ่งสตริงจากโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์กันเลยค่ะ

ใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่นิวเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำในสิ่งที่สนใจและตั้งใจด้วยความพยายามมันฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสจะได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะเหมือนกับน้องๆโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือชิดประชาสรรค์อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพี่นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบิสอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุภจีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดน พร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
7: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

การตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วFM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรวมถึงข่าวสารจากภาคตะวันออกบ้านเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนใหม่นะคะกรกฎาคมค่ะก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนกันอยู่นะคะแต่บอกเลยว่าแม้จะหน้าฝนก็ไม่ได้ทำให้หน้าหยุดเที่ยวกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจะขอมาแนะนำที่เที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้กันนะคะว่าในภาคตะวันออกบ้านเรามีอะไรที่ไหนน่าสนใจกันบ้างมาแนะนำคุณผู้ฟังทุกท่านกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารของเรากันในวันนี้นะคะสำหรับที่แรกเลยค่ะอยากจะแนะนำที่จังหวัดระยองนะคะคุณผู้ฟังขาเรียกว่าทุ่งโปร่งทองปากน้ำประแสนะคะบอกเลยว่าเป็นพิกัดที่รับพลังงานสีเขียว Feel Slow Life ก็จะเป็นสะพานไม้นะคะที่ทอดยาวกว่า2กิโลเมตรให้เราได้เดินทอดน่องลัดเลาะเข้าไปท่ามกลางต้นโปร่งทองนับหมื่นต้นนะคะซึ่งถ้าในวันที่มีฝนตกพรำๆกันเนี่ยหรือว่าเป็นท้องฟ้าหลังฝนตกยอดของต้นโปร่งทองก็จะสะท้อนแสงแดดอ่อนๆอวดเฉดสีเขียวต้องอ่อนนะคะสว่างไสวไปทั่วทั้งทุ่งดูสบายตาบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีอากาศที่สดชื่นค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยก็ปังทุกมุมกันเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายในเมืองมาเดินทอดน่องเดินทอดอารมณ์แล้วก็สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมนั่นเองนะคะและสำหรับที่ที่สองนะคะก็คือชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวที่จังหวัดตราดค่ะก็เป็นพิกัดท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมาลองเปลี่ยนบรรยากาศตอบโจทย์คนที่อยากท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกในหน้าฝนแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของคลื่นลมทะเลนะคะเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นหมู่บ้านสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ริมคลองสายใหญ่นะคะยิ่งในช่วงที่เป็นกรีนซีซันแบบนี้เลยพื้นป่าชายเลนรอบๆก็จะเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษเลยค่ะและที่ห้ามพลาดเลยก็คือการเดินขึ้นไปถ่ายรูปเช็คอินนะคะบนสะพานวัดใจก็จะเป็นสะพานไม้ทรงโค้งที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนสามารถล่องเรือชมธรรมชาติปากอ่าวตกปลาแล้วก็ไปขุดหอยปากเป็ดบอกเลยว่าบรรยากาศอบอุ่นมากแล้วก็เรียบง่ายรวมถึงถ้าใครที่อยากจะพักผ่อนนะคะก็มีโฮมสเตย์ริมน้ำให้พักกันได้ด้วยนอนฟังเสียงฝนพรำใช้พลังชีวิตฟินกันให้อบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มกันได้เลยนะคะไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีน้ำตกคลองไผ่บูรณ์นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนท่ามกลางสายฝนเนาะบอกเลยว่าโดดเด่นกว่าน้ำตกที่ไหนอื่นเลยนะคะเพราะว่าแม้จะเป็นฤดูฝนแต่น้ำก็ยังคงใสแจ๋วเลยค่ะเหมาะแก่การลงแช่ตัวผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาตินะคะความชุ่มฉ่ำของปลาดิบชื้นที่อบล้อมลำธารหินไว้อย่างหนาแน่นเนี่ยทำให้บรรยากาศนั้นร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งวันกันเลยนะคะซึ่งการเดินทางก็แสนง่ายได้เลยค่ะเพราะว่ามีรถนะคะไปเข้าถึงตัวน้ำตกได้เลยแล้วก็ยังมีลานกางเต็นท์ริมน้ำให้นอนฟังเสียงฝนตกกระทบใบไม้หรือว่าเสียงน้ำไหลในน้ำตกแบบใกล้ชิดกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนที่เหมาะทั้งสายชิลแล้วก็สายที่อยากจะพาครอบครัวกันไปเติมพลังความสดชื่นกันนะคะก็สามารถไปเที่ยวที่น้ำตกคลองไผ่บูรณ์จังหวัดจันทบุรีกันได้เลยค่ะและอีกหนึ่งที่สุดท้ายนะคะก็คือที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเขื่อนขุนด่านปราการชนก็จะบอกเลยว่าเหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้สุดๆเลยยิ่งเมื่อระดับน้ำในเขื่อนนั้นลดลงนะคะทุ่งหญ้าก็จะขึ้นปกคลุมตามเนินเขาตามซอกหินต่างๆซึ่งพอมันตัดกับลำธารน้ำไหลนะคะบอกเลยว่าเป็นภาพธรรมชาติที่บอกเลยว่าอันซีนสุดๆเลยนะรวมถึงยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างเช่นการนั่งเรือหางยาวลัดเลาะเข้าไปสัมผัสกับไอหมอกที่ไหลลงมาจากยอดเขารวมถึงไปสูดกลิ่นอายความชุ่มฉ่ำของป่าฝนกันได้ด้วยนะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปอยากจะได้ฟิลผจญภัยแต่ว่าบรรยากาศข้างๆเนี่ยสวยงามยังกับฟิลต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าที่นี่เหมาะที่สุดเลยค่ะใครที่ชอบฟังเสียงน้ำตกแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายหลังฝนตกนะคะต้องรีบมาเช็คอินที่เขาช่องลมให้เห็นกับตาตัวเองได้เลย
และทั้งหมด4ที่ที่น้องหมาได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางส่วนเท่านั้นเนาะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เผื่อว่าจะเป็นตัวเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังได้ไปท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูฝนไปช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนกันนะคะใครที่ว่างในวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนดีแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถเลือกมาสัก1ที่นะคะเพื่อออกไปรับลมรับแสงรับฟังเสียงฝนตกเสียงของธรรมชาติกันได้เลยนะคะก็ขอฝาก4สถานที่นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะไปท่องเที่ยวกันเยอะๆค่ะจากเรื่องของการท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะมากันที่ข่าวของเราในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่ามีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์วันนี้ก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปตามๆกันนะคะเราติดตามกันได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตมาเริ่มข่าววันนี้กันด้วยเรื่องของข่าวสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเนาะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6 109/2569นะคะระบุว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่4กรกฎาคม2569พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานจิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจิจูด107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าพายุนี้นะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันที่5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทางนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนนะคะ

จากเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของข่าวน่าสะเทือนใจกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะจากเมื่อวันก่อนนี้นะคะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะก็ได้มีเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายไกรเอี่ยมจุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน8รูปและเชิญดอกไม้รวมถึงตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งสำหรับคณะพระธุดงค์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้มีรายงานว่า10รายด้วยกันนะคะบางส่วนที่เป็นพระที่มรณภาพแล้วตอนนี้ก็ได้มีบางส่วนเนาะที่มีการเคลื่อนสรีระสังขารของพระภิกษุสงฆ์เพื่อเตรียมไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพค่ะก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะจากเรื่องของเหตุการณ์สะเทือนใจกันไปแล้วไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลกันเลยนะคะสำหรับขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตค่ะเพื่อหลอกเก็บเงินล่วงหน้าตอนนี้ได้เร่งช่วยผู้เสียหายและขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะซื้อของออนไลน์ผ่านช่องทางของทางการเท่านั้นค่ะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าไปร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศโดยถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อไม่สามารถกดบัตรได้นะคะกลับไม่คืนเงินให้ผู้ว่าจ้างจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากตนจึงได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้กันเลยนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศนะคะได้กล่าวว่าได้มีการสั่งการทางสคบให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวนี้ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายของสคบหรือไม่แล้วก็ให้ประสานงานการทำงานนะคะกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งติดตามผู้กระทำความผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดซึ่งหากพบการกระทำความผิดที่มันฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการความร่วมมือกันทั้งการรับเรื่องร้องเรียนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์และการแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้มิจฉาชีพอาศัยกระแสความนิยมของศิลปินหรือว่ากิจกรรมบันเทิงมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นแม่คนหนึ่งเข้าใจหัวอกของน้องๆแฟนคลับแล้วก็ผู้ปกครองเป็นอย่างดีเลยนะคะหลายคนเก็บเงินมาทั้งปีเพื่อที่จะได้ไปชมศิลปินที่รักแต่กลับถูกมิจฉาชีพฉวยโอกาสหลอกเก็บเงินล่วงหน้าเรื่องนี้ดิฉันไม่นิ่งนอนใจและได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและในส่วนของสคบนะคะก็ได้มีการแนะนำพี่น้องประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

0: ผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือว่าร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งให้ควรเก็บหลักฐานการโอนเงินนะคะรวมถึงการสนทนาแล้วก็ข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ตมีคุณค่าความฝันของแฟนคลับไม่ควรกลายเป็นช่องทางหากินของมิจฉาชีพนะคะรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางของทางการเท่านั้นหากพบว่าถูกหลอกลวงสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบพร้อมที่จะยืนเคียงข้างผู้บริโภคทุกคนนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรต่อหรือว่าจะเป็นการจ้างงานให้ไปกดบัตรเพราะว่าตอนนี้มีรับกดบัตรแบบทิปด้วยนะคะหรือว่ากดแล้วไม่คืนตังค์ให้เราหากเขากดไม่ได้ตอนนี้อาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบาดกันมากๆทั้งใน Facebookใน X หรือใน Twitter ยังไงระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่ารีบโอนเงินแล้วก็ปวดตรวจสอบชื่อบัญชีแล้วก็เลขที่บัญชีกันด้วยว่ามีการนำไปโกงใครมาก่อนหรือเปล่านะคะก็จะช่วยในระดับหนึ่งเนาะเพื่อเป็นการคัดกรองว่าเอ๊ะบัญชีนี้มีคนใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับอีกหนึ่งการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะล่าสุดนะคะตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดปฏิบัติการ Tiger Headhunt ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ระดับโครงสร้างส่วนบนยึดทรัพย์สินกว่า46ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชนันนัทสารถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและชุดสืบสวนนะคะได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการ Tiger Headhunt ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ระดับโครงสร้างส่วนบนยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า46ล้านบาทเผยพฤติการขายแพลตฟอร์มสำเร็จรูปให้คนทั่วไปเปิดเว็บพนันได้ง่ายมีเครือข่ายเชื่อมโยงกว่า50เว็บไซต์นะคะเงินหมุนเวียนสะพัดกว่า500ล้านบาทต่อเดือนกันเลยค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ได้เปิดเผยนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลการปฏิบัติงานของทางกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยกองกำกับการ3ภายใต้นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกวดขันจับกุมการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในคราวนี้นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ได้โดยเครือข่ายนี้ค่ะตั้งหลักแหล่งหลักอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมีการจับกุมตัวการสำคัญระดับผู้บริหารระบบและมาสเตอร์เอเจนต์ได้ทั้งหมด3รายประกอบด้วยนายทัชชัยอายุ42ปีนางสาวกฤตยาอายุ36ปีและนางสาวสมจิตอายุ44ปีค่ะพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงจำนวนมากเลยนะคะทั้งรถยนต์หรูยี่ห้อแมคคาเรนและก็ออดี้อสังหาริมทรัพย์เงินสดเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็เงินตราต่างประเทศนะคะรวมถึงมีการอายัดเงินในบัญชีอีกกว่า4ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินนะคะกว่า46ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดในส่วนของโครงสร้างแล้วก็โมเดลธุรกิจของเครือข่ายเพิ่มเติมค่ะว่าแพลตฟอร์ม Tiger ทำหน้าที่เป็นเลเยอร์บนสุดของระบบโดยเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแล้วก็ระบบหลังบ้านสำเร็จรูปทั้งระบบเกมแล้วก็อัตราต่อรองซึ่งเอื้อให้ผู้ที่อยากเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหม่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือว่าเป็นนักพัฒนาระบบเลยนะคะเพียงแค่มาติดต่อประสานงานผ่านนายทัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์เอเจนต์ก็สามารถนำระบบเกมเข้าไปเปิดที่หน้าเว็บไซต์ของตนเองได้ทันทีเลยค่ะโดยในเครือข่ายนี้นะคะมีเว็บไซต์พนันภายใต้การดูแลมากถึงประมาณ50เว็บไซต์ด้วยกันเช่นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าบุญมีซึ่งโครงสร้างนี้นะคะจะมีการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนลดหลั่นกันไปค่ะโ โดยตัวเว็บไซต์รายย่อยก็จะได้ผลประโยชน์ประมาณ 89% Master Agent ได้ส่วนแบ่ง 1% จากยอดรวมหลายๆเว็บไซต์ในเครือนี้แล้วก็เลเยอร์บนสุดอย่างแพลตฟอร์ม Tiger ก็จะได้ส่วนแบ่งค่าระบบอยู่ที่ประมาณ 10% ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการชี้แจงถึงการสืบสวนเส้นทางการเงินว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเครือข่ายนี้นะคะมีเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทต่อเดือนด้วยกันแล้วก็มีการอำพรางเส้นทางการเงินโดยการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆเป็นทอดๆหลายเลเยอร์เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจนกระทั่งพบว่าหนึ่งในบัญชีที่มีรายรับมากผิดปกตินะคะเป็นบัญชีนิติบุคคลที่ใช้เป็นบัญชีรับเคลียร์สายบนหรือเป็นบัญชีที่ใช้รับชำระค่าระบบของแพลตฟอร์มไทเกอร์ในทุกสิ้นเดือนนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานะคะจะทำการถอนเงินสดออกมาเพื่อแปรสภาพเป็นสินทรัพย์ฟุ่มเฟือยอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นรถยนต์หรูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ก็ยังตรวจพบบัญชีในเครือข่ายบางส่วนนะคะมีการใช้งานมาจากจังหวัดเลยซึ่งพบว่ามีการติดตั้งพ็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมอำพรางและปกปิดตัวตนโดยเจ้าของบ้านได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนละ 1,500 บาทค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยได้นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานจากทางตำรวจกันเลยนะคะที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการ Tiger Headhunt ทลายเครือข่ายเว็บพนันที่เรียกได้ว่าเป็นระดับบิ๊กๆเลยนะเป็นตัวการที่สร้างเว็บไซต์ให้คนเนี่ยเอาไปหลอกคนอื่นได้อีกนี่นะคะก็เป็นผลงานชิ้นเอกของทางตำรวจก็ว่าได้เลยค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7

0: แม่คะหนูเห็นเพื่อนสั่งของจากเวียดนามผ่านแอปมันง่ายมากเลยค่ะเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันก็ได้ของแล้วแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยสินค้าก็มีคุณภาพ
1: โอ้จริงเหรอสั่งจากประเทศอื่นแบบนั้นได้จริงเหรอลูกแม่ว่าดูเหมือนจะยุ่งยากนะ
0: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะแม่แค่มีแอปบนมือถือเราก็เลือกสินค้าแล้วชำระเงินผ่านออนไลน์สามารถส่งไปยังที่อยู่ของเราทางไปรษณีย์หรือขนส่งอื่นๆก็ได้ค่ะแม
2: ่มันจะปลอดภัยหรือเปล่าการสั่งซื้อของจากต่างประเทศจะได้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้ามีปัญหาสินค้าเสียหายหรือไม่ได้รับของล่ะ
0: มีระบบรับประกันค่ะพ่อไม่ต้องห่วงส่วนมากนะจะมีรีวิวจากผู้ใช้คนอื่นๆบอกไว้ว่าของดีหรือไม่ดียังไงก็ลองดูรีวิวจากหลายๆที่ก่อนสั่งก็ได้ค่ะพ่อ

0: พ่อเนี่ยกังวลเลยนะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ข้ามประเทศก็เข้าใจแหละแต่การทำธุรกรรมแบบนี้มันก็เสี่ยงอยู่ดีสินค้าบางประเภทก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วถ้าเราโอนเงินไปแล้วล่ะไม่มีของมาอีกจะทำยังไงดีไม่เสียเงินเปล่าเหรอ
1: พ่อจ๋าเดี๋ยวนี้เขามีการรับประกันการซื้อขายหลายแบบบางแอปเขาก็มีนโยบายคืนเงินถ้าไม่ได้รับสินค้าหรือถ้าของเสียหายเขาก็จะเปลี่ยนสินค้าไปให้ใหม่จ้า
0: โอ้ยทำไมต้องยุ่งยากขนาดนั้นล่ะแค่คิดก็เหนื่อยแล้ว
1: พ่อลองคิดดูนะตอนนี้การสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศมันง่ายมากยิ่งในอาเซียนของเรามีการค้าเสรีก็ทำให้ส่งสินค้าข้ามประเทศได้สะดวกขึ้น
0: จ้าแม่

0: ลโหลว่าไงเจดา
1: เธอฉันมีข่าวดีมาบอกเพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสินค้าจากมาเลเซียซื้อผ่านแอปรับส่วนลดด้วยนะเธอ
2: โอ้โหดีจังเลยแต่พ่อแม่ฉันไม่เห็นด้วยนะที่จะไปซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศน่ะ
1: จะให้พ่อกับแม่เข้าใจง่ายๆน่ะก็ต้องให้เขารู้ว่าทุกวันนี้การซื้อของจากต่างประเทศมันไม่ยากเหมือนก่อนแล้วเขามีระบบให้เราตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเกิดปัญหาเราก็สามารถขอเงินคืนได้นะเธอ
2: ใช่จ้าแต่พ่อฉันเขาก็ยังกลัวโดนหลอกอยู่ดีนะเธอ
1: นี่เธอการซื้อสินค้าระหว่างประเทศในยุคนี้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแพลตฟอร์มออนไลน์จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนจากอาเซียนให้สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและหลากหลายแต่ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบรีวิวจากผู้ใช้คนอื่นๆก่อนนะรวมถึงตรวจสอบนโยบายการรับประกันการคืนเงินที่ชัดเจนด้วยก็จะลดความเสี่ยงในการซื้อของออนไลน์ได้
2: ใช่จ้ะ

0: ไงแม่พ่อยังกังวลใจอยู่นะเห็นเพื่อนของลูกบอกว่าได้ส่วนลดมันจริงเหรอแล้วถ้าผิดพลาดไม่ได้ของล่ะ
1: พ่อลองคิดดูนะถ้าเราไม่ได้ลองเปิดใจเราก็จะพลาดสินค้าบางอย่างที่บ้านเราอะหาไม่ได้นะการสั่งของจากต่างประเทศยิ่งในอาเซียนตอนนี้เป็นเรื่องง่ายมีการคุ้มครองผู้บริโภคการโอนเงินก็ปลอดภัยส่วนสินค้าก็มีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการจ้าม
0: ันก็จริงนะยังไงลูกเราก็โตแล้วพ่อคงต้องเปิดใจบ้างแล้วล่ะ
2: ขอบคุณค่ะพ่องั้นแม่กับพ่อจะลองดูไหมคะพ่ออยากได้อะไรก็บอกนะคะจะได้ช่วยกันดู

0: สินค้าจากในอาเซียนของเราดูก่อนดีไหมมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยนะพ่อซื้อให้หน่อยนะนะนะนะ
1: ได้จ้าแม่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองดูก็ได้พ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าทุกอย่างง่ายดายขนาดนี้ก็คงไม่เสียหายอะไร
2: ขอบคุณจ้าพ่องั้นเดี๋ยวเราก็มาลองเลือกสินค้าจากเว็บไซต์กันเลยนะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงาม โดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธกส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Serviceเพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนเดลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568 มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิ์ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์ด้านที่2สิทธิ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิ์ในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับ การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับสำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
5: กลับเข้าสู่ต้นออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะนางสุภจีได้ขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2568นัดแรกมุ่งยกระดับสิทธิแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมนะคะได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกันกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งมุ่งส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยคาดว่านะคะจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศผ่านกลไกแล้วก็มาตรการที่กฎหมายได้กำหนดค่ะทางนี้นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568กำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ใน7ด้านได้แก่ด้านที่1ค่ะสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์2นะคะสิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษารวมถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์3ค่ะสิทธิในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน 4. นะคะสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด 5. ค่ะสิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 6. นะคะสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและ7นะคะสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการรับทราบความคืบหน้าการพัฒนากลไกสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายอาทิการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์การพัฒนาฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์และการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสำหรับแนวคิดในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นภายใต้กรอบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันนะคะการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านชาติพันธุ์จะช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณะการวางแผนพัฒนาและการจัดบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันทางนี้นะคะที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่สาธารณชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านและสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ตอนนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2569ซึ่งก็บอกเลยว่ามันจะช่วยยกระดับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการประกวดหมอลำสำหรับเยาวชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ขอเชิญชวนเยาวชนจังหวัดสระแก้วนะคะที่อายุไม่เกิน18ปีร่วมโชว์พลังเสียงลีลาความสามารถและอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนเวทีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์สระแก้วนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล นะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569รับจำนวนจำกัดนะคะไม่เกิน10ทีมเท่านั้นสำหรับวันประกวดจะประกวดในวันที่28กรกฎาคม2569ณเวทีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมประกวดน้องๆท่านไหนก็ร่วมสมัครกันได้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์037-447-043ได้ในวันและเวลาราชการนั่นเองนะคะก็มาร่วมกันสืบสานศิลปะหมอลำแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เยาวชนสักแก้วนะคะได้แสดงพลังสร้างสรรค์ไปด้วยกันนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
6: นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
11: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
6: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้
12: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซักทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
13: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
16: อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: สวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: รอบรู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมองข้าง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมองข้างนะครับEP นี้ครับก็ยังมีเรื่องราวที่จะทำให้เตียงนอนของคุณครับเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นมีความสุขนะครับแต่ว่าความสุขบนเตียงของแต่ละคนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าแม่แค่มีเตียงนอนนุ่มๆหมอนข้างนุ่มๆห้องนอนหอมๆก็ชอบแล้วก็มีความสุขแล้วแต่ก็มีหลายคนนะบอกว่าความสุขบนเตียงก็คือได้นอนกอดสัตว์เลี้ยงขนฟูๆขนนุ่มๆมานอนขดอยู่ข้างๆก็คงจะมีหลายคนแหละครับที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะเลี้ยงสุนัขหรือบางคนเป็นทาสแมวเงี้ยนะครับก็ต้องเอาเจ้าสัตว์เลี้ยงนะมากอดมาฟัดมาดมอะไรประมาณนี้มาเกาพุงเลยว่างั้นเถอะนะนอนอยู่ข้างๆกันบนเตียงก่อนจะนอนหลับนะครับหลายคนคงเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะโดยเฉพาะแมวหรือว่าสุนัขนี่แหละนะครับแต่แน่นอนแหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนเนี่ยได้หรือเปล่านะดีไหมหรือมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะกับเจ้าของเพราะสำคัญมากนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ เพราะว่าก็อย่างที่เรานำเสนอข้อมูลมาโดยตลอดแหละนะว่าห้องนอนเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อย่างแรกนะอากาศต้องถ่ายเทบรรยากาศต้องเหมาะสมกับการนอนต้องไม่มีจุดที่มีฝุ่นจะทำให้เจ้าของห้องเนี่ยเป็นภูมิแพ้นอนหลับไม่สบายพักผ่อนไม่เต็มที่แต่เนี่ยปรากฏว่าเอาสัตว์เลี้ยงเลยและแน่นอนนะโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นสุนัขเป็นแมวล่ะนะเพราะว่านี่เป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของคนไทยของคนทั่วโลกนอกเหนือจากสัตว์บางประเภทที่มีบางท่านอาจจะชอบบางกลุ่มนะอย่างน้องชายผมเนี่ยชอบเลี้ยงงูชอบเลี้ยงกระรอกเลี้ยงนกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่แน่นอนนะเป็นสุนัขเป็นแมวและบางคนนี่รักเหมือนลูกเลยนะคือบางคู่เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยไม่มีบุตรเพราะฉะนั้นคือเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยเรียกว่าเรียกเป็นลูกเลยรักเป็นลูกเลยนอนอยู่ในห้องนอนด้วยกันบางคนนี่นอนบนเตียงนะเวลาผมดูหนังฝรั่งเนี่ยเรียกว่าโอ้โหแบบเอาสุนัขเนี่ยมานอนบนเตียงมานอนด้วยกันเลยเนี่ยผมเชื่อว่า ก็น่าจะมีบางคนนะทำแบบนั้นหรือบางคนก็อาจจะแบบมีที่นอนแยกต่างหากให้แต่อยู่ในห้องนอนเดียวกันตลอดทั้งคืนเปิดแอร์นอนด้วยกันเปิดพัดลมนอนด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะการเอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนกับเจ้าของจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันควรทำหรือเปล่าอันนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยแหละนะโดยเฉพาะคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องมาย้ำกันนะครับท่านผู้ชมครับว่ากรณีที่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคนที่รักสัตว์เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลการวิจัยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับบอกว่าเป็นการวิจัยของอเมริกานะว่า 41% ของคนอเมริกันที่เขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาชอบให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมานอนในห้องนอนหรือมาอยู่บนเตียงด้วยจะทำให้นอนหลับที่ดีขึ้นเหลือเชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับอย่างแรกเขาบอกว่ามันเป็นความอบอุ่นใจ security and comfort นะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับ เวลาเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบกอดตุ๊กตาพอโตมาเนี่ยการมีสิ่งมีชีวิตที่มันรักเจ้าของมันรักเราแน่ๆเนี่ยนะสุนัขเนี่ยยังไงเราเลี้ยงไงมันก็รักเราไอ้แมวนี่ก็50 50นะครับแต่ว่าสุนัขนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่มีสิ่งมีชีวิตที่รักเราอย่างไร้เงื่อนไขมานอนข้างๆเนี่ยทำให้เจ้าของรู้สึกปลอดภัยเป็นเซฟโซนโดยเฉพาะคนที่อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวอยู่บ้านหลังใหญ่เหงาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคู่ปรากฏว่ามีสุนัขมานอนแล้วใกล้ๆตลอดทั้งคืนแล้วมันอุ่นใจมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะเพราะอย่างน้อยๆมันก็ปกป้องเจ้าของจากขโมยกระโจนได้บางส่วนนะก็จะหงเห่านี่แหละแต่นี่แหละสิ่งหนึ่งคือเป็นความอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเจ้าของโดยเพราะคนที่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นร้อยละ41ของคนอเมริกันที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเขาอยากให้สัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนด้วยมานอนในบนเตียงด้วยซ้ำไปอย่างที่สองครับเขาบอกว่าการที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมานอนในห้องนอนด้วยเนี่ยเป็นการลดความเครียดกับการที่ได้ลูบตัวมันลูบขนนิ่มๆนะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าการลูบขนสัตว์เลี้ยงก่อนนอนเนี่ยเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนแห่งความผูกพันและเป็นการลดฮอร์โมนเครียดด้วยเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยและมีสัตว์เลี้ยงมานอนอยู่ข้างๆแล้วเราก็เกาขนมันลูบขนมันไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของเนี่ยคลายเครียดพอคลายเครียดเนี่ยพอมันหลั่งฮอร์โมนคลายเครียดมันก็จะทำให้เรารู้สึกง่วงนอน

0: ต้องล้างทำความสะอาดอย่างดีนะเออแต่ของไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจ คือจริงๆผมเนี่ยก็เป็นคนสมัยก่อนก็เลี้ยงสุนัขนะเคยเลี้ยงมากสุดเนี่ยพร้อมกัน4ตัวแต่ก็จะเลี้ยงไว้นอกบ้านให้เฝ้าบ้านนี่แหละเออประมาณนี้แต่ก็อยู่ในอาณาเขตบ้านที่มีรั้วนี่แหละนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาในตัวบ้านหรอกซึ่งตอนที่เอามาเลี้ยงตอนมันตัวเล็กๆแล้วพอเริ่มให้มันแบบไม่ให้เข้ามานอนในบ้านเนี่ยก็ต้องฝึกกันพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะชาวต่างชาติเนี่ยเกือบครึ่งนอกเหนือจะให้นอนในบ้านแล้วคือให้นอนในห้องนอนเลยนะอันนี้ถือว่าสุดๆจริงๆก็รักจริงๆอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องความอบอุ่นใจและเป็นการลดความเครียดของเจ้าของด้วยทำให้หลับสบายขึ้นนั่นเองนะครับ
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: คราวนี้เราต้องมาดูเลยครับว่าในการที่เราเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมานอนในห้องนอนมันนอนบนเตียงนอนด้วยกันเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่บอกมันก็มีข้อดีก็คือเจ้าของรู้สึกอบอุ่นใจโดยเพราะคนที่อยู่บ้านคนเดียวหรือคนที่เป็นโสดไม่มีคู่อยู่บ้านคนเดียวในหลังใหญ่รู้สึกอาจจะเหงาก็มีสัตว์เลี้ยงมาด้วยอบอุ่นใจแล้วก็ที่สำคัญการได้นอนกอดนอนลูบขนมันเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นการลดความเครียดหลับได้สบายขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มีเฉพาะข้อดีสิครับการเอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับ3เรื่องหลักๆเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของสุขอนามัยและภูมิแพ้นั่นเองนะครับต่อให้เรารักสัตว์เลี้ยงของเรามากแค่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับพวกสัตว์เหล่านี้ที่เขาเรียกสัตว์หน้าขนเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของขนรังแคก็มีนะเรื่องสัตว์เหล่านี้แล้วก็น้ำลายสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวกระตุ้นภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดีแถมบางทีครับก็บอกว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเดินย่ำกระบะทรายหรือออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของแบคทีเรียมีเรื่องของอะไรต่างๆตามมาอีกนะเห็บหมัดอะไรนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขอนามัยและภูมิแพ้ของเจ้าของได้อันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างบ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าพ่อตาแม่ยายนี่เลี้ยงแมวนะแต่พอท่านเสียไปผมนี่เผอิญเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างจะหนักหน่อยเจอพวกขนเจอพวกฝุ่นไม่ค่อยได้นะก็เลยให้แมวนะน้องชายไปเลี้ยงนะครับนี่แหละการที่เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาไว้ในห้องนอนอย่างที่บอกครับต้องแลกด้วยเรื่องขนซึ่งมีแน่นอนนะผมยังไม่แน่ใจว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนหรือเปล่านะที่แบบเวลามันเลี้ยงแล้วไม่มีปัญหาเรื่องขนเพราะส่วนใหญ่ก็มีนะแล้วก็สุนัขที่คนชอบเลี้ยงเยอะๆชิสุพุดเดิ้ลพวกนี้ขนทั้งนั้นนะครับแมวก็เช่นเดียวกันโอ้แมวนี่ขนเยอะมากที่บ้านเมื่อก่อนเลี้ยงแมวสีขาวขนฟูคล้ายๆแมวเปอร์เซียนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องของน้ำลายเห็บหมัดต่างๆต้องสิ่งต่างๆเลยครับจะส่งผลต่อสุขอนามัยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่เนี่ยจะรู้นะว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยต้องดูเรื่องของปัญหาเห็บหมัดดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันจะมาเกาะตามผนังบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้นะครับส่งผลต่อสุขอนามัยของเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าจะมานอนในห้องนอนเนี่ยต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ดีอย่างที่สองครับที่ต้องแลกก็คือเรื่องของวงจรการนอนที่ต่างกันนะเขาเรียกว่า sleep cycle มนุษย์เราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยชอบนอนกลางคืนก็คือบางคนสัก 3-4-5 ทุ่มเนี่ยก็ต้องหลับและโดยปกติการพักผ่อนที่ดีก็คือต้องหลับยาวรวดเดียวเลยตลอดทั้งคืนนะจะมาตื่น 4-5 6โมงเช้ากันแล้วแต่ต้องนอนหลับพอหลับแล้วเนี่ยต้องหลับยาวตื่นทีเดียวเลยไม่ใช่แบบหลับ4ทุ่มเที่ยงคืนตื่น 1:00 คือตื่น 2:00 ตื่นอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะทำให้เราเนี่ยวงจรการหลับของเราเนี่ยไม่มีหลายรอบไม่เต็มที่แต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยโดยเพราะก็บอกน้องแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนฮะกลางคืนเนี่ยมันจะเริ่มทำการมันจะวิ่งไล่จับอะไรของมันไงจิ้งจกตุ๊กแกก็ว่ามันไปนะครับเช่นเดียวกับน้องหมาก็เป็นประเภทหูไวเนี่ยเสียงรถวิ่งผ่าน

านเสียงกุ๊กกักกักเห่าเห่าเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพการนอนของเจ้าของได้อันนี้สำคัญนะใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าเวลาเลี้ยงในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเห่าเก่งๆเนี่ยแล้วเวลาแบบกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมีใครมามันจะเห่าไม่หยุดนะครับคือแน่นอนประโยชน์ก็คือไว้เฝ้าบ้านได้นะแต่บางทีเนี่ยสมมุติว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยเขานอนกันแล้วเนี่ยแต่เห่ามันโอ้โหเขาเลยมีกฎนะไม่ให้พวกคอนโดต่างๆเนี่ยเลี้ยงสุนัขซึ่งหลายคนก็ชอบแหกกฎนะเราเคยเห็นเป็นข่าวนะหลายปีก่อนเอาสุนัขไอ้ขานี้รู้สึกจะทำไม่ผิดจะเป็นสุนัขพิทบูลไปเลี้ยงในคอนโดนะแล้วก็มันก็เครียดมันก็อะไรมันนะคิดดูอยู่คอนโดเลี้ยงพิทบูลแล้วสุดท้ายรู้สึกจะกัดเจ้าของหรือญาติเจ้าของนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกมากับวงจรการนอนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพการนอนของเจ้าของรายเพราะมาอยู่ในห้องนอนเดียวกันนี่ยิ่งหนักเลยและนะครับสิ่งที่ต้องแลกมาที่3คือปัญหาเรื่องพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอเอามานอนบนเตียงนอนหรือมาอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะครับจัดที่ให้มันเป็นเวลานานเนี่ยสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอาณาเขตของฉัน my area นะครับวันนี้คืนดีมีญาติพี่น้องหรือว่าแฟนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยเข้ามาในห้องมันก็จะแยกเขี้ยวใส่และพร้อมจะกัดซะอย่างนั้นเพราะวินาทีนั้นมันมีความรู้สึกแล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือจุดที่เราให้นอนเนี่ยนั่นคืออาณาเขตของเขานั่นคือพื้นที่ของเขาคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเนี่ยพอมายุ่งเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่พอใจมันจะกัดมันจะเกิดแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับเรื่องของสุขภาพการนอนและเรื่องของปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนั่นเองนะครับ

0: าน
1: ช่างประจำบ้าน
0: อังกฤษติดปาก
1: ฟังจีนไปด้วยกัน
0: และคนคุยข่าวพอดแคสต
1: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
0: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
1: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: ฟัง PRD7 Podcast
1: ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราบอกว่าการที่เอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีก็คือทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับเรื่องสุขภาพอนามัยสุขภาพการนอนถ้าเกิดว่ามันมาปลุกกับตอนกลางค่ำกลางคืนนะฮะแล้วก็ปัญหาพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเองนะครับสิ่งหนึ่งสำคัญถ้าเกิดว่าเรารักของเราเป็นสัตว์เลี้ยงนะหลายคนก็แน่นอนฮะความรักหรือว่าพฤติกรรมการเลี้ยงเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันคนที่รักมากๆแล้วก็ชอบให้สุนัขและแมวมาอยู่ในห้องนอนด้วยเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่อยากจะแนะนำก็คือเมื่อเอาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะฮะมาอยู่ในห้องนอนด้วยกันแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องซักผ้าปูที่นอนบ่อยขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเดือนละครั้งก็ต้องเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไรฝุ่นต่างๆช่วยนะใครที่เอาสัตว์เลี้ยงมาอยู่ในบ้านนะอันนี้ก็แน่นอนต้องมีเครื่องดูดฝุ่นนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นในห้องนอนเนี่ยอันนี้สำคัญเลย นะครับเพราะว่าเรื่องขนเนี่ยอันนี้มันส่งผลกระทบโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้แต่ถ้าใครไม่เป็นภูมิแพ้นะไม่มีปัญหากับเรื่องฝุ่นเรื่องขนเนี่ยอันนี้ก็สามารถเอาเข้ามาเลี้ยงในบ้านได้อย่างสะดวกใจขึ้นแต่ยังไงก็ตามฮะก็ต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นนะครับผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหรือแม้แต่ผ้าม่านเนี่ยก็ต้องซักบ่อยขึ้นเป็นอาทิตย์ละครั้งมีเครื่องดูดไรฝุ่นช่วย2ก็คือฮะก็ต้องเช็ดตัวมันเช็ดเท้าทุกครั้งก่อนเข้าห้องนอนก่อนขึ้นบนเตียงทำความสะอาดเหมือนคนเลยแหละฮะต้องทำความสะอาดให้เหมือนคนเลยนะครับเพื่อสุขอนามัยแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดโซนครับนะครับว่าโซนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ตรงไหนเช่นนะครับการไปซื้อเอาที่นอนสัตว์เลี้ยงนุ่มๆมาไว้ข้างเตียงเพื่อกำหนดให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงจะได้ไม่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวหวงอาณาเขตอย่างที่บอกไปนะครับนี่คือวิธีการครับรับมือกับการสำหรับคนที่เอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบ้านหรือในห้องนอนนะที่แน่นอนนะคนที่เอาสัตว์เลี้ยงมานอนในห้องนอนเนี่ยก็คงจะทำอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยและอยากจะเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ในห้องนอนเนี้ยก็อย่างที่บอกครับก็คงจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยและอาจจะต้องมีการกำหนดโซนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่คือเนื้อหาสาระครับที่มาพูดคุยกันในรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับก็สามารถย้อนนะครับรับฟังรายการของเรา EP ก่อนหน้านี้ได้นะฮะใน PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast แล้วก็มีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับสำหรับ EP นี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตลาด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุวรรณธารและคุณพรสิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: กลับมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาเดิมนะคะก็ต้องบอกเลยทีเดียวว่าช่วงที่ผ่านมานะข่าวก็เยอะแยะมากมายนะตามกันไม่ค่อยจะทันนะโดยเฉพาะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณพรสิรินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้กันแล้วนะผู้ว่าท่านชัชชาตินะก็เลยได้อีกสมัยนึงนะผ่านพ้นไปเมื่อเลือกตั้งเมื่อที่28
4: เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
3: อาทิตย์ที่ผ่านมา28มิถุนายนนะคะ
4: เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะทุบสถิติทุบกระทั่งสถิติตัวเอง
3: ใช่ล้านกว่า
4: ค่ะ
3: ล้านกว่าคะแนนนะแล้วก็ที่อาจจะฮือฮาหน่อยนะคนที่ได้อันดับต่อมาเนี่ยไม่คาดคิดลงอิสระก็ได้รับความนิยมเยอะ
4: ค่ะ
3: นะอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น คุณมาริกาบุญมีตระกูล ใช่ไหมอันนี้คือได้คะแนนก็เป็นแสนเหมือนกันนะ
4: ก็มองดูแล้วว่าการเลือกตั้งของกทม.ท้องถิ่นรอบนี้เนี่ยคือคนที่ประกาศลงในนามอิสระเนี่ยคะแนนมาอันดับ1อันดับ2ส่วนอันดับที่3นี่ก็เป็นของพรรคก้าวไกลนะคะอันดับ4เนี่ยน่าจะเป็นของประชาธิปัตย์
3: ประชาธิปัตย
4: ์ก็มันก็แปลความหมายยังไงอ่ะเหมือนคนเบื่อการเมืองใหญ่ๆหรือเปล่าถึงเอาคนที่เป็นอิสระมาลงหรือว่าเอ๊ะหรือมุมมองยังไงแต่ว่าที่สำคัญก็คือคุณชัชชาติยังไงก็ยังครองใจคนกทม.ได้สำเร็จ
3: ได้มองว่ามันเหมือนกับคนหรือว่าประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยเขามองเอาที่แบบเห็นว่าคนนั้นทำงานจริงๆอ่ะ
4: คุณก็อยู่กทม.ไม่ใช่นครปฐมนะ
3: เฉียดเฉียดเฉียดเฉียด
4: เฉียด
3: เฉียดต่างจังหวัดอยู่เหมือนกัน
4: ก็ต้อง
3: ยังได้อยู่
4: ในฐานะคนกทม.ต้องพูดได้เต็มปากเต็มคำเหมือนกัน
3: ก็อาจจะแบบเห็นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาก็ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเลือกคนทำงานคืออาจจะไม่ได้มองที่แบบสังกัดพรรคนู้นพรรคนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์มาอย่างนั้นเถอะ
3: ใช่
4: นะคะหลายเรื่องก็อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมก็เห็นโจมตีแกเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้น
3: เขาทำอะไรได้มากกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แค่แบบมายืนดูน้ำที่ท่วมถนนอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นเขาพยายามจะเร่งหรือว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไร
4: ใช่ก็โดยเฉพาะปีที่ผ่านมานี่ก็เรียกได้ว่ามีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็คือแผ่นดินไหวและตึกถล่มเนี่ยก็คงจะเห็นภาพของคุณชัชชาติไปนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนไปช่วยกู้นะ
3: แต่ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือบ้านเราเจอเหตุการณ์แบบอย่างนี้เนี่ยเยอะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบโหบั่นทอนจิตใจคนไทยมันเยอะหลายๆเรื่องเหมือนงานไหล
4: ค่ะ
3: อย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
4: ก็รอดูอีก4ปีนะ4ปีที่แล้วนี่เป็น4ปีซ่อมหรือเปล่าแล้ว4ปีถัดมาน
3: ี่ต้องสร้างได้แล้วนะ
4: หรือยัง
3: ต้องสร้างได้แล้วใช่แล้วดิฉันว่าทางคุณชัชชาติเองก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยควรที่จะต้องเร่งเรื่องอะไร
4: ค่ะ
3: ควรจะต้องปิดตรงไหนควรที่จะต้องอะไรเรื่องของการทุจริตอันนี้คือคงจะต้องรู้แล้วล่ะว่าประชาชนจับตาดูนะถึงแม้ว่าเราจะดูแบบภาพใสสะอาดแต่ว่าไอ้เรื่องคนรอบข้างอาจจะมีบ้างอะไรก็ต้องแบบใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วล่ะ
4: ก็แน่นอนเพราะว่าคะแนนรอบนี้นี่ถล่มทลายได้มาล้านห้านะ
3: ใช่ล้านห้าร
4: อบก่อน
3: กว่าเกือบล้านห้าร
4: อบก่อนนี่บอกว่าเคยทำไว้ที่ล้านสามนะคะรอบนี้มาถล่มทลายนะคะก็เรียกได้ว่าคนกรุงก็ยังให้ความเชื่อมั่นไว้เนื้อเชื่อใจก็รอดูผลงานของคุณชาติชาติก็ตามกันต่อ
3: ใช่ตามกันต่อตอนนี้หน้าฝนด้วยอาจจะแบบ ท่วมหลายๆที่นะฝนอยู่ตอนนี้ไม้สักไงไม้สัก
4: เขาก็บอกว่าวันที่เลือกตั้งฝนก็ตกแล้วก็เจอกันแน่กันแหนไปนี่ไงล่ะเห็นไหมบอกว่าไหนบอกผู้ว่าบอกทำแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปด้วยนะมันเกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าเรนบอมอะไรต่างๆเนี่ยมันถล่มกัน
3: เดี๋ยวเดี๋ยวลานินญาอะไรเงี้ยต้องระวัง
4: ใช่แต่ในรอบที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าน้ำที่มันไม่ได้รอการระบายคือมันก็สามารถที่จะระบายได้ทันที
3: มันก็เร็วหน่อย
4: ม
3: ัน
4: เร็วขึ้นนะฮะไม่ได้ขังนาน
3: ใช่คือจริงๆเรื่องของขุดท่อเนี่ยว่ามันน่าจะตรงประเด็นหน่อยน
4: ะ
3: ในเรื่องที่จะช่วยระบายให้เร็วขึ้นนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ช่วงที่ผ่านมาเนาะ
4: โอ้ก็ถ้าจะฮอตก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องสอบทุจริตเห็นทำเนียบเนี่ยวุ่นวายเลย
3: วุ่นวายมากๆท่านนายกเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็คือเข้าทำเนียบได้แบบแถลงเรื่องนี้เลย
4: ก็ในหมวกอีกใบก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทย
3: ใช่ใช่คือมันเกี่ยวข้องกรมปกครองส่วนท้องถิ่น
4: ค่ะ
3: นะแล้วเห็นบอกว่าก็โหมีการตรวจสอบเอากระดาษคำตอบมาดูเห็นชัดเจนจากที่ทำได้สมมุติ34เอาเลือดได้เป็นเพิ่มเป็น77 อะไรอย่างเงี้ย
4: คูณ2เลย
3: คูณ2
4: คือทำยังไงก็ได้คือจ่ายตังค์แล้วนี่ใช่ไหม
3: ใช่ก็คือจริงๆกรณีของสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ย
4: ค่ะ
3: รอบล่าสุดนี้ก็คือที่เขาประกาศผ่านไปก็คือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละ
4: ค่ะ
3: 15,000 คนเดี๋ยวเห็นบอกว่าก็จะต้องมาดูจำนวนที่สอบเนี่ยคือสอบกันแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแหละแต่เอา 15,000 คนมาตรวจสอบดูก่อนว่าคนที่สอบได้มีตุกติกอะไรไหมคนที่สอบไม่ได้แล้วแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าสมมุติว่าสอบครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโมฆะสมมตินะเกิดว่าหรือมันกึ่งๆจะโมฆะแล้วคืออย่างน้อยคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันควรจะได้ค่าสมัครสอบคืนไหมหรือยังเป็นสิทธิ์ที่ว่ารอบนี้จะสมัครต่อก็ไม่ต้องจ่ายแล้วค่าสมัครอะไรต่างๆเนี่ย
3: ใช่
4: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบคือมันกระทบทั้งความเชื่อมั
3: ่
4: นในระบบราชการของเรานี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
4: ระบบแบบเนี้ยทำไมมันยังอยู่ยังทำมาหากินกันได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีข้าราชการระดับใหญ่ๆด้วยที่จะไปเกี่ยวข้อง
3: ในกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยเห็นบอกว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ15คนแต่ที่อยู่ในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆเนี่ย5คน
4: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3: ขออภัย
4: สทนี่แหละ
3: ใช่ค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น5คนนะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรอดูเพราะว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะเมื่อวานก็มาที่ทำเนียบแล้วประชุมแบบเรียกว่าโอ้โหคือหน้าดำค่ำเครียดกันเลยทีเดียวนะคะคือท่านก็ให้สัมภาษณ์
4: คือนอกจากประเด็นตัวเองแล้วเนี่ยก็ยัง
3: ตามติดนายกอะไรเงี้ย
4: ใช่เรื่องภรรยาก็พึ่งคลี่คลาย
3: เพิ่งจะแจ้งความกันไป
4: ก็ยังแก้แหไม่หมดเท่าไหร่ก็ต้องมาเรื่องของกรมที่สังกัดในกระทรวงอีก
3: ใช่เพราะว่าตัวเองเป็นปลัดเนี่ยก็จะต้องดูด้วยนะก็จริงๆเมื่อวานหลังจากที่มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดนะบอกว่าจริงๆของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมามาตรวจสอบเรื่องนี้ก็จะใช้คุณสันติยิ้มละไมซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะเป็นประธาน
4: ค่ะ
3: นะคือให้ไปตรวจสอบดูเลยว่าเอการสอบครั้งนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขคะแนนไหมหรือว่ามีคนที่มีแนวโน้มหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงไหมนะโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
4: ค่ะ
3: นะคะรวมถึงอาจจะมีผู้ว่าจ้างด้วยมีเอกชนด้วยหรือว่าใครที่อยู่ภายนอกก็ตามนะต้องเอามาเรียกว่ามาแบกกันให้หมดเลยนะว่ามีหรือไม่มีเพราะอันนี้คือมันค่อนข้างที่จะขยายไปหลายคนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ท่านปลัดมหาดไทยพูดก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือนำผลสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมาตั้งแต่คณะกรรมการสอบวินัยบุคคลที่อยู่ในข่ายของกระทรวงมหาดไทยจำนวน5คนนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้บังเอิญว่ามันอยู่ในมือของทางตำรวจสอบสวนกลางนะซึ่งก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะท่านปลัดบอกอย่างนั้นนะก็รวมเป็น15แล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อไปนะคุณพรศรีเพราะว่าอันนี้เนี่ย มันต้องรอในส่วนของปปช.ด้วยเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นองค์กรอิสระที่ตรวจสอบเรื่องนี
4: ้
3: เดี๋ยวปปช.ก็จะไปตรวจสอบย้อนหลังว่าเอ๊ะมีใครเกี่ยวข้องบ้าง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าปปช.ตรงนี้เห็นบอกว่าจะใช้เวลาน่าจะแบบหลายเดือนเหมือนกัน3-6เดือนอะ
4: เฉพาะไอ้คำร้องหรือว่าสำนวนที่อยู่ในมือปปช.เนี่ยทำงานกันแทบไม่ทันแล้วนะ
3: ใช
4: ่แล้วนี่มาบวกอันนี้เข้าไปอีกเนี่ยโอ้โห
3: คือจริงๆเมื่อวานผู้สื่อข่าวพยายามซักถามกันว่าท่านปลัดตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเนี่ยคือตกลงจะสอบวินัยธรรมดาหรือร้ายแรง มีอย่างนี้ด้วยนะปรากฏว่าคือก็จะมีทั้งสองอย่างนั่นแหละ
4: ค่ะมีวินัยธรรมดา
3: ธรรมดากับร้ายแรงด้วยคือร้ายแรง
4: ธรรมดาหรือพิเศษ
3: โทษมันอาจจะหนักหน่อยคือร้ายแรงเนี่ยเห็นท่านปลัดบอกว่าเดี๋ยวจะเซ็นคำสั่งไม่เกิน 1-2 วันนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะทราบรายละเอียดกันที่ตั้งวินัยร้ายแรงเนี่ยนะคะ
4: ก็เรียกว่าหนักเหมือนกันนะสำหรับกระทรวงมหาดไทย
3: แต่ว่าท่านปลัดไม่ยอมเปิดเลยนะว่าเอ๊ะ5คนนี้มีใครบ้างในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
4: ค่ะ
3: นะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องว่ากันในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ทำให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเกิดตราบาปนะ
4: มัน
3: ไม่ได้ถึงเฉพาะในส่วนของพนักงานเล็กๆนี่โอ้โหปลัดอธิบดีนี่ไปถึงนายกด้วยเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะ
4: จะทำยังไงให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่เป็นกระทรวงหรือว่ามีกรมบางกรมที่เป็นขุมทรัพย์คุณแสงระวีก
3: ็
4: คือเป็นขุมทรัพย์ที่จะพอได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้อย่างที่บอกอะไรคะว่าเอ๊ะเงินเดือน 15,000-18,000 แต่ซื้อตำแหน่งกันโอ้โห7-8 แสนนี่ก็คือก็ต้องมองเห็นลู่ทางแล้วแหละว
3: ่
4: าถ้ามาอยู่ในตำแหน่งแห่งหนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินหรือคืนทุนได
3: ้ค่ะ
4: มันเป็นไปได้ไหมที่การลงทุนแล้วรู้ว่าขาดทุนตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่มีหรอกทุกคนย่อมมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางที่จะมาทำมาหากินนอกเหนือจากการทำงาน
3: ใช่ค่ะ
4: นี่แหละถ้าในยุค2569แล้วเนาะอีกไม่อีกปีหน้าก็70แล้วเนี่ย
3: ใช่
4: คือการเมืองหรือว่าระบบในกรมกองต่างๆเนี่ยมันจะใสสะอาดยังไง
3: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์เองก็ซึ่งท่านกำกับดูแลในส่วนของท้องถิ่นอยู่เนี่ยนะท่านก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะรอบสุดท้ายก็คือเนี่ยอย่างที่ท่านบอกไปคือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละ 15,000 คน
4: ค่ะ
3: นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยท่านวรศิษฐ์บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบแล้วล่ะว่าคะแนนเนี่ยมันมีความผิดปกติกี่คนคือถ้าเกิดพบเจอกี่คนก็ทำเรื่องเสนอยกเลิกไปเลยส่วนผลการบรรจุตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคืออาจจะเอาเฉพาะคนที่ตรวจสอบเจอความผิดปกติก่อน
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุรอบล่าสุดของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันมีมติของกองกลางเขามีมติว่าจะบรรจุวันที่1กรกฎาคมไม่มีการชะลอไม่มีการชะล
4: อ
3: นะแต่หลังจาก1กรกฎาคมเป็นต้นไปให้ชะลอไว้ก่อนนะก็คือหลังจากเนี้ยหลังจากวันที่1ไปเนี่ยคือให้ชะลอไว้ก่อน
4: ก็คือจะบรรจุไปก่อน
3: ในส่วนของวันที่1เนี่ยบรรจุไปก่อนนะแต่ว่าหลังจากวันที่1ไปเนี่ยชะลอไว้ก่อน
4: ค่ะ
3: เ
4: อ๊ะแล้วรอบนั้นมันไม่มีทุจริตอะไรหรอ
3: ก็เดี๋ยวต้องสอบเขาต้องสอบย้อนหลังไงเขาต้องในส่วนของ15,000
4: พอไปรับเงินแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปได้รับเงินเดือนแล้วจะคืนยังไงทีนี
3: ้โหอันนั้นมันต้องแบบมันต้องหาวิธีแล้วล่ะเพราะว่าคนที่สอบแล้วก็เสียตังค์ไปแล้วเขาก็คงไม่ยอมเหมือนกันทีนี้คงจะได้ฟ้องกันแบบ
4: โอ้โหเงินก็เสียแล้วก็ไม่ได้ทำ
3: นั่นน่ะสิเนี่ยแหละ
4: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงเนาะ
4: ก็รอดูนะหมายถึงว่าคือไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นแค่การตั้งกรรมการขึ้นมาสอบคือที่ผ่านมามันเป็นรูปแบบแบบเนี้ยคือเหมือนยื้อเวลา
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวพอเวลามันจางสถานการณ์ใหม่เข้ามามันก็เรื่องมันก็จางหายไปพอเรื่องมันจางหายไปไม่มีใครไปตามแล้วอ่ะที่เสียตังค์เสียเงินเสียทองกันมาก็อ่ะได้แต่คือมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาอ่านหนังสือตั้งใจสอบเนาะ
3: โอ้โหบางคนแบบไม่ได้กินไม่ได้นอนนะคือเขาก็ตั้งใจสอบบางคนสอบไม่รู้กี่ครั้งตะกี่ครั้งแล้ว
4: ใช่มันก็เลยทำให้ไม่เกิดความเชื่อมั่นว่าตกลงสอบราชการเนี่ยถ้า ไม่มีเงินเนี่ยแต่เก่งเน
3: ี่
4: ย
3: ได้ม
4: ั้ยมันไม่ได้หรอหรือว่ายังไงหรืออาจจะมีหลงเข้ามาบ้างก็อาจจะเค้าก็อาจจะแบ่งสัดส่วนให้โควต้าที่มีตังค์สัก 50% โควต้าที่เก่งจริงๆ 50% อะไรอย่างงี้มั้ย
3: ก็อาจจะใช่แล้วก็แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่วันนี้เมื่อวานช่วงดึกแล้วล่ะประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.เนี่ยของกระทรวงมหาดไทยปรากฏว่าเขาก็มีการแจกเอกสารข่าวเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะที่เรื่องของการสอบบรรจุเนี่ยนะคะก็มีการระบุบอกว่าก็มีการท้าวความมาตั้งแต่วันที่มีการไปตรวจจับที่นนทบุรีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีการระบุบอกว่าขบวนการนี้มีการเรียกรับเงิน 350,000 ถึง 800,000 อะไรเงี้ย มีการตรวจพบที่นู่นที่นี่นะก็ไล่เลียงมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกระบวนการต่างๆว่ามีการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างหรือ TOR ในการสอบเนี่ยคือเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขามีการหารือในคณะกรรมการวินัยในการที่จะวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยคือปรากฏว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็มีความเห็นเขาบอกว่าไอ้ร่างขอบเขตงานจ้างหรือว่า TOR ตอนปี68เนี่ยมันมีหลักประกันที่สูงกว่าขอบเขตงานจ้างของปี66แล้วก็มันเพียงพอต่อการแก้ปัญหาแล้วนะป้องสามารถป้องกันการทุจริตสามารถสร้างความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกับสาธารณะได้รวมถึงผู้ที่เข้าสอบเนี่ยคือมันสามารถที่ทำให้ตัวเองภาคภูมิใจได้ในการที่จะสอบแข่งขันในครั้งนี
4: ้
3: นะที่เขาบอกว่ากระบวนการตรวจแล้วก็ประมวลผลเนี่ยในการจะทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าเขาไปพบว่าไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบเนี่ยที่ผ่านที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด

0: อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีแบบพูดถึงจำนวนผู้เกี่ยวข้องหมดเลยแต่ว่าไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมเกี่ยวข้องเหมือนกับว่าไม่มีผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์หรือว่าแฟลชไดร์อันนี
1: ้
0: ก็คือเหมือนแบบเท่าที่ตรวจสอบเหมือนก็ไม่มีข้าราชการอะไรที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวก็เพื่อเกิดความเป็นธรรมเนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อได้จริงคือถ้าเกิดพบว่ามีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องนี้เนี่ยก็จะดำเนินการทางวินัยทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยหมดเลยนะกับคนที่ทำผิดนะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสแล้วก็เชื่อมั่นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็ติดตามกันต่อไปอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังน้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของงบประมาณนะอันนี้ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะ29-1นะที่มีการอภิปรายกันในสภานะงบประมาณของปี2000ปีงบประมาณ2570
1: ค่ะ
0: นะก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะไหม3.78ล้านล้านนะเงินรวมเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องอ่านว่าอะไร
0: สาม
1: ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันล้านบาท
0: นั่นแหละ
1: โอ้ตัวเลขมันเยอะเกินเนาะเราเนี่ยแค่
0: คือจริงๆถ้าเกิดจะดูการอภิปรายที่ผ่านมาเนอะหลายคนบอกว่าตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่มันจะช่วงแบบมาคึกคักช่วงเย็นๆค่ำๆ
1: คือจะเหมือนเริ่มสตาร์ทกันตอนเย็นตอนกลางวันนี่ไม่ไฟไม่แรงกันเท่าไหร่
0: ไฟไม่แรง
1: พามช้างปุ๊บเนี่ยมีอะไรน่าสนใจ
0: ม
1: ี
0: เบรแรงฮึดขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะคะก็คืองบ 3.78 ล้านล้านเนี่ยนะก็มีการอภิปรายกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆงบที่มีการอภิปรายกันส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับการกระจายท้องถิ่นที่แบบอาจจะไม่ค่อยเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกระจายไปสู่ท้องถิ่นหรืองบประมาณของบางกระทรวงเยอะเกินไปและประมาณนี้หรือในส่วนของงบกลางที่มีการจัดสรรงบกลางปีนี้เขาตั้งไว้อยู่ที่ 693,880 ล้านบาทก็ประมาณ

0: 18.3%
1: ค่ะ
0: คือจริงๆงบกลางเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยคุณภาษีว่าเอ๊ะแบบทำไมต้องมีงบกลางอันนี้คือถือว่าจำเป็นนะเพราะว่าบ้านเราอย่างที่บอกคือเดี๋ยวเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี่มันเกิดภัยพิบัติธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยคือตรงนี้แหละที่เขาเตรียมไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน
1: น้ำท่วมภัยแล้ง
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นั่นกันไปก็ฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบลงทุนแผ่นดินที่ปรับลดลงประมาณ 8.4%
1: ค
0: ือถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยมันก็ลดลงไปนะซึ่งเขาบอกทำไมจะต้องลดไอ้เรื่องของงบประมาณที่สำหรับการลงทุนด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะก็มีการนั่งกันไปแล้วก็ที่มันสำคัญสำหรับงบประมาณก็คือเขางบประมาณสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไง
1: อ๋ออยู่ไปมาอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช
1: ่ไหม
0: คุณใช้หรือยังวันนี้วันที่สี่
1: ใช้วันที่1ปุ๊บนี่เติมเงินเข้าระบบเลยค่ะ
0: ต้องใช้เลยอย่าเกิน334บาทนะแค่วันนี้ไม่งั้นคุณต้องหอกเองนะ
1: ใช่แต่บางทีมันก็เผลอไปบ้างแต่ว่ามีข้อสังเกตอันนึงคุณแสงระวีไปซื้อข้าวแกงเนา
0: ะ
1: ที่มีติดสติ๊กเกอร์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละแต่กลายเป็นว่าข้าวราดแกง2อย่าง80บาท
0: ราคาสูงขึ้นกว่าปกติ
1: ใช่ค่ะจนดิฉันถามซื้อข้าวราด2จานเนาะ160ด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: ก็งงเลยอุ้ยจานละ80เลยเหรอคะราด2อย่างปกติมัน50 60เองคือสัดส่วนหรือปริมาณที่ได้รับเนี่ยมันเท่ากับ
0: เท่าเดิม
1: 50 60บาทอะ
0: เท่าเดิมที่เคย
1: แล้วมารอบนี้โอ้โหแต่คือแม้ว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าต้องเสียได้ตังค์อ่ะ
0: ก็ใช
1: ่คือแม้ว่าเราจะจ่ายเท่านี้แหละ
0: เขาเรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสของผู้ค้าได้ด้วยไงคืออาจจะแบบนิดๆหน่อยๆเขาอาจจะไม่ขึ้นเยอะ
1: ไม่เยอะ
0: 5บาท
1: จานละ20เลยนะที่ขึ้นเนี่ย
0: อันนั้นก็เกินไปนะ20
1: จริง80มัน
0: 5บาท10บาทยังพอว่าม
1: ันเกินไปจริงๆแล้วแบบแกงก็แกงเขียวหวานก็ได้ไก่มา2ชิ้นเลือด3ก้อนเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มีจังหวะฉวยโอกาสกันแบบนี้ขึ้นมา
0: ก็มันก็จะมีมุมที่คนที่จะเขาเรียกอะไรใช้ช่องว่างนี่แหละมาแบบฉวยโอกาสตรงนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปฟังพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แบบเขาก
1: ็แต่คนที่เขาอยู่ในร่องในรอยคือราคาเดิมเนี่ยก็มีเยอะแหละแต่เผอิญเราไปเจอคนส่วนน้อยเขาให้แต่ก็มีการคุยกันแหละว่าถ้าเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยฉันไม่ซื้อเด็ดขาด80บาท
0: นั่นน่ะสิ
1: คือขายไม่ได้แน่นอนก็พอหมดโครงการคุณก็ต้องกลับมาดรอปที่ราคา
0: ถูก
1: 50 60อยู่ดีคืออย่าทำเลย
0: บางคนก็จะไม่ลงหรือเปล่าเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได้นะ
1: ขึ้นไม่ดิฉันว่าขายไม่ออก
0: ก็ขายไม่ออกนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบเพราะว่าโอ้โหคือมันยอดมันเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่าอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คนซื้อเยอะ
1: ขึ้นที่มีเพื่อนที่ขายอาหารสัตว์อ่ะ
0: อ
1: าหารน้องหมาน้องแมวเน
0: ี่
1: ยเขาบอกโอ้โหคึกคักมาก
0: ใช่ไหม
1: ก็ช่วง
0: ซื้อตุนไว้เลยทีนี
1: ้ช่วง1ถึง15เนี่ยคึกคักมากช่วงที่เงินกำลังไหลเวียนได้ดีเนี่ย
0: หลังจากวันที่15ไป
1: หลังจากนั้นก
0: ็หมดแล้ว
1: เต็
0: ม
1: แล้วตบแมงวันกันหมดแล้วนะคะ
0: นะบางคนใช้5วันเนี่ยใช้แบบวันละ300กว่าบาทเนี่ย5วันก็จะหมดแล้วเนาะนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็ดูคืออย่างที่บอกคือแม่ค้าพ่อค้าเขาก็จะชอบแล้วก็มี AI นกกระซิบด้วยนะอันนี้ก็จะช่วยเขาบริหารจัดการเรื่องของการค้าขายเขาได้ดีหน่อยแต่ว่ามันจะดีหน่อยสำหรับ
1: เงินเข้าแล้วนี
0: ่
1: เหรอ
0: มันจะดีหน่อยสำหรับเราก็คือมันสามารถใช้แบบ delivery ได
1: ้ค่ะ
0: นะก็คือสามารถที่จะซื้ออาหารผ่านแกฟู้ดหรือไลน์แมนหรือว่าโรบินฮูดหรือช้อปปี้ฟู้ดอะไรพวกน
1: ี
0: ้อันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: ก็ดีขึ้นก็คือขยายช่องทางบางทีเนี่ยก็ไม่อยากจะเดินออกจากบ้านเน
0: า
1: ะใช้ในวงเงินจำกัดเนี่ย ถ้าเดินออกไปนี่มันอาจจะทะลุเงินเกินวงเงินที่เขาให้มาแต่ถ้าใช้เดลิเวอรี่นี่ก็ถือว่าโอเคแหละมีข้อจำกัดพอสมควรก็เห็นว่ามียอดผู้ใช้สิทธิ์ผ่าน delivery นี่พุ่งสูงขึ้นถ
0: ึ
1: งล้าน2 1.2 ล้านคนเลยทีเดียว
0: ล้าน
1: นะคะ
0: คือจริงๆต้องบอกนะผ่าน delivery ก็เถอะคนอาจจะใช้เยอะแล้วช่วงนี้มีบอลด้วยนะส
1: ั่
0: งกัน
1: สั่งกันทั้งคืนเลย
0: เพลินอ่ะ นะคะแต่ว่าเขาคนไม่ใช่คนละครึ่ง60 40ไทยช่วยไทยนี่คือเฉพาะแค่อาหารกับเครื่องดื่มนะคะไม่รวมค่าส่งค่าอะไรของคุณนะค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะ
1: ค่ะก็ทำให้ยอดนี่เขาบอกว่าในช่วงปลายเดือนมิถุนาก็มียอดเพิ่มขึ้น 15% นะเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเห็นไหม450บาทต่อคนนะในสัปดาห์แรกๆเนี่ยนะคะก็
0: แล้วก็ที่น่าสนใจอย่างคือไม่รู้คุณเป็นป่ะในเมื่อเราใช้แบบอย่างนี้เรามีโอกาสเนี่ยก็จะดูแบบอาหารที่แบบดูพรีเมียมหน่อย
1: ใน
0: ไหนจะ
1: จะแพงเลย
0: แค่ช่วงนี้แหละอะไรเงี้ย
1: ของดีราคาถูกมี
0: เออนะ
1: ก็มีเห็นแบบว่ามี
0: ไหนๆก็ไหน
1: ๆเมนูเนื้อที่แบบว่า200 300อะไรอย่างเงี
0: ้ยยอมซะหน่อยอะไรเงี้ย
1: น
0: ะ
1: เอาว่าเป็นอยู่คนเดียว
0: เออรัฐช่วยด้วยอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็เนี่ยเรื่องของก็เดี๋ยวเรื่องของงบประมาณผ่านไปนะก็ดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นที่สนใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นอะไรที่โอ้โหคือประเทศเราไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรได้หลายๆเหตุการณ์พร้อมๆกันมันเหมือนโดมิโน่ก
1: ็
0: คือเรื่องของยาเสพติด
1: ค่ะ
0: หลังจากที่มีการไปตรวจพบแอร์โฮสเตส
1: ค่ะ
0: นะที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วไปพบมีเรียกว่าอะไรคือทำเนียนมากในกระเป๋า
1: หิ้วเขาเรียกว่ารับหิ้วของก็ปรากฏว่าผ่านด่านเมืองไทยไปได้ยังไงก่อนนะคะแล้วก็ไปโผล่ที่ออสเตรเลียแต่เห็นบอกว่าน้องเขาก็เหมือน
0: โชว์ความบริสุทธิ์ใจเหมือนกัน
1: ดีแคร์อะไรไปถึงก็แบบให้ตรวจสอบได้เลยค่ะนางก็
0: เขาก็เรียกเลยเรียกมาตรวจสอบเลย
1: ก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คือเหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าโดนเขาเรียกอะไรยัดไส้มานะคะก็กลายเป็นประเด็นที่มันไม่ใช่เรื่องแค่รายบุคคลเพราะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
0: ใช่
1: นะคะก็โอ้โหในโซเชียลนี่ก็เห็นว่าน้องเขาไปต่างๆนานาสารพัดเหมือนกันนะแต่ก็น่าเห็นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกดดันทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวมันไม่
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่น้องเพิ่งเป็นแอร์มา2ปี
1: ใช่คือมันมีช่องว่างที่เขาเรียกว่าทำจ็อบอะเนาะคือถ้ามันมีจ
0: ็อบได้เสริม
1: น้อยที่พอจะมีเงินงอกเงยขึ้น5บาท10บาทเน
0: ี่
1: ยก็รับไว้ก่อนโดยอาจจะขาดการไตร่ตรองว่าเอ๊ะแล้วคนที่มาฝากของเนี่ยอะไรนะมันคือแป้งอะไรแป้งก็คือแป้งอะไรสักอย่างเนี่ยน้องก็ยังไม่เอะใจคือโอ้โหดูเราตอนนี้คือถ้าเรามองนี่คือยังอ่อนต่อโลกมาก
0: อืมใช่อันนี้คือในแง่หนึ่งของแอร์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของสถานที่อย่างสนามบินอันนี้คนก็พูดกันเยอะนะคุณพัชริการตรวจสอบของเราเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: คือก็ต้องยอมรับว่าของเราอาจจะไม่ได้แบบเข้
1: ม
0: เหมือนอย่างต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ของเราอาจจะแบบไม่มีอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่รู้ที่ติดตามข่าวเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเขาก็จะแบบเป็นแบบสีเขียวก็คือจะงดเว้นสำหรับแอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้ตรวจเข้มเหมือนกับประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไป
1: ก็เป็นแบ่งเกรดใช่ไหม
0: ก็คือถ้าเกิดเป็นลูกเรือเป็นอะไรพวกนี้นักบินอะไรเขาก็แบบ
1: คือเข้าออกกันทุกวันคนนี้เหมือนตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็เลยกลายเป็นต้นเหตุของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิจฉาชีพที่จะไปจับตามบุคคลเหล่านี้แหละแอร์โฮสเตสหรือว่ากับตรงกับตันอะไรเงี้ยที่มีช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้นะคะก็อาศัยช่องว่างนี้แล้วก็นั่นแหละพอไปถึงปลายทางก็เรียบร้อย
0: คือจริงๆอย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการหิ้วออกเนี่ยคือมันไม่ควรจะมีถ้าเกิดหิ้วเข้ามายังเพราะว่าหิ้วเข้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแอร์ไปสมมติไปออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็ซื้อของไปซื้อด้วยตัวเองแล้วก็เอามาขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าฝากซื้ออะไรอย่างนี้ได้แต่หิ้วออกเนี่ยบางทีมันก็เสี่ยงคือถ้าเกิดว่าคืออย่างแอร์คนอื่นเขาก็พูดบอกว่าจริงมันก็ต้องแบบคิดนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่อย่างที่บอกคือน้องเขาอาจจะแบบยังอ่อนประสบการณ์
1: ปกตินี่ก็จะเห็นเขาหิ้วแบรนด์เนมกันเน
0: า
1: ะ
0: กระเป๋า
1: อาจจะซื้อกระเป๋าอาจจะซื้อเครื่องสำอางกลับมาขายหรือมีธุรกิจเกี่ยวกับแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่หิ้วของเหมือนอ่ะฝากไปให้ญาติหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ก็ นายกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆแล้วก็จริงๆอยู่ต่างประเทศก็เหมือนจะฉุนๆอยู่เหมือนกันว่าแบบอะไรนะแล้วคือจริงๆปรากฏว่าวันนี้ที่ดูเนี่ยมีไปพบคนไทยไปฮ่องกงจับได้ตั้ง4ครั้งใช่ไหมบอกว่ามาจากประเทศไทยไปอินโดก็บอกว่าโอ้จับได้ครั้งใหญ่สุดมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยโอ้เรามีความรู้สึกแบบมันเกิดอะไรขึ้น
1: ตกลงประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับเหรอ
0: แต่ว่า
1: เรานี่เป็นฮับใช่ไหม
0: เราฮับทางด้านการท่องเที่ยวดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องฮับทางด้านนี้นะคะคือมันยังดีอย่างคือมันไม่ใช่ต้นกำเนิดมาจากเราเพียงแต่ว่าเรา
1: ประเทศ
0: เป็นทางผ่านใช่คืออันนี้ล่าสุดกรณีของน้องเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าสองสามีภรรยาที่มาจากลาวเนาะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็อาจจะเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบกันไปทีนี้ในส่วนของท่านนายกเมื่อวานที่มีการประชุมค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็นายกก็ได้ประชุมเรียกประชุมปปส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายกเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็คนแรกละมั้งที่มาเป็นประธานปปส.ด้วยตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะก็มีออกมาตรการเข้ม6ข้อเลยทีเดียวนะคะก็คือบอกว่าการท่าอากาศยานนั้นจะบูรณาการร่วมกับศุลกากรแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารรวมถึงสัมภาระขนของในขาออกผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็การใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นนะอันแรกอันที่2คือการท่าอากาศยานเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังนะคะอันที่3คือทางสถาบันการบินพลเรือนแล้วการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆเนี่ยค่ะเขาจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของแล้วก็ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยนะคะ
1: อ
0: ันที่4ก็คือจะเห็นชอบให้กรมศุลกากรเนี่ยค่ะไปยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลโดยสารเพื่อที่ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือสถาบันการบินพลเรือนก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือและข้อสุดท้ายข้อ6ที่ผลข้อสรุปเมื่อวานนี้นะคะก็คือให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นะคะคืออันนี้ก็ต้องเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการที่ประชุมเมื่อวานก็มีเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดด้วยนะอันนี้ก็ท่านนายกบอกว่าในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทุกรูปแบบแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเลยไปคอยสอดแนมไปคอยแบบดูแลเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อที่จะดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมนะให้ครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดแล้วก็ดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดแล้วก็สร้างสังคมปลอดภัยนะในนี้ที่ประชุมเมื่อวานก็เรียกว่าประชุมเย็นอ่
1: ะ
0: คุณฟังประมาณสักบ่าย2เสร็จก็ประมาณ4-5 โมง
1: โอ้โห
0: เ
1: รียกว่างานแน่นกันทั้งวันนะสำหรับทำเนียบ
0: ใช่คือต้องบอกเลยอันนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเขาใช้เดือนเอฟเคยฟังจากใครเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายเลยนะยาเสพติดเนี่ยมันร้ายจริงๆผู้ฟังแล้วยังก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้แบบมันกลายเป็นราคาถูกไปได้อ่ะ
1: เพราะมันเยอะไงมันทำได้เยอะผลิตออกสู่ตลาดได้เยอะ
0: ขนาดเราเข้มงวดขนาดนี้ก็ยังเยอะ
1: ซัพพลายมันเขาเรียกว่าอะไรความต้องการมันก็ไม่แน่น้อยลงนะกลายเป็นขยายวงกว้างแต่ว่าจำนวนมันอาจจะมาก
0: ใช่ไหม
1: โดยเฉพาะยาบ้านะครับบอกโอ้มีทั่วหัวละแหงจริง
0: ๆแล้วมันไปในแบบเด็กๆ
1: ใช่
0: ประถมมัธยมอะไรพวกนี
1: ้ก็นอกจากเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังอะไรนะบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีพวกยาเสพติดที่ยกระดับขึ้นมาอีกนี่แหละที่น่าห่วงใหญ่ก็หวังว่ารัฐบาลก็เห็นเข้มข้นเข้มงวดกันทุกรัฐบาลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็มีการจับมีการเผากันตลอดเวลาแต่เหมือนยิ่งเผาก็ยิ่งงอกเงยไปทางไหนก็ไม่รู
0: ้คือมันก็ไม่รู้ว่าจะ มันมาจากไหนเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเมื่อวานอย่างในส่วนที่ถูกจับคือเรื่องของกัญชาบ้านเรามันก็แบบมีแบบค่อนข้างที่จะ
1: ก็ยังกึ่งอยู่ว่า
0: คือยังไงแล้วบังเอิญว่าที่ไปฮ่องกงว่าที่ไปเจอช่อดอกก
1: ั
0: ญชาใช่ไหมคือเมื่อวานท่านนายกก็บอกเหมือนกันนะในเรื่องอันนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้อยู่แล้วนะคะคือเมื่อวานนายกบอกว่าการลักลอบโดยการส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยคืออันนี้คือไม่ได้มาหมายเลยนะว่าตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขน่ะอาจจะข้าราชการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบอกว่าเออมันดีนู่นนี่นั่นแต่พอท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะนู่นนี่นั่นมันไม่ใช
1: ่
0: ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าคือจะทำอะไรคือทำเลยอันไหนดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีคือนั่นบอกว่าไม่ใช่แบบตนไม่ได้เป็นน้ำตีสาสุขแล้วก็บอกว่าไม่ดีแต่พอเป็นก็บอกว่าดีแบบนี้ไม่เอานะไม่ได้คือข้อมูลเนี่ยต้องเอามาแบบเอามาจากส่วนเอามาตีแผ่กันดูว่าอันไหนมันดีนะแล้วก็วันเมื่อวานท่านนายกก็พูดในที่ประชุมปปส.แล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะมาดูเองนะในเรื่องของยาเสพติดคือเป็นประธานปปส.เองแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยตอนมาเป็นปปส.เนี่ยคือกัญชาดีหรือเปล่านะถ้าบอกว่าดีถ้าเกิดบอกว่าดีอีกเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามันดียังไงแล้วควรจะต่อยอดยังไงแต่ถ้าเกิดว่า
1: เหรียญมันสองด้าน
0: แต่ถ้าเกิด
1: ข้อดีข้อเสีย
0: แล้วแต่จะยกถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดว่าไม่ดีคือตอนสมัยท่านสมศักดิ์เป็นน้ำตีสาสุขใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าตอนสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์เป็นเนี่ยดูอยู่เนี่ยแล้วทำไมบอกว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะแบบมาเปลี่ยนสีไปอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: นะอันไหนดีก็ดีอันไหนไม่ดีก็ไม่ดีนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อน
0: ค่ะ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็ดูเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องเศร้าโศกในวงการพระพุทธศาสนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเดี๋ยวต่ออันนี้อีกนิดนึงเรื่องของยาเสพติดเนี่ยค่ะเพราะว่าปรากฏว่าทางล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรแล้วก็ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียเขาที่ไปจับกลุ่มทางแอร์ฮอสเซมีนาเนี่ยนะคือจากกรณีอันนี้เนี่ยแหละปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางตำรวจสอบสวนยาเสพติดเนี่ยทางท่านพลตำรวจโทอาชยนไกรทองเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านก็มีคำสั่งตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนคดีนี้เลยแล้วก็จะมีการยกระดับดำเนินคดีในมิติขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะเพื่อที่จะขยายผลไปถึงผู้ที่ร่วมกระบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดด้วยเนี่ยมันต้องแบบนี้นะคะก็เรียกว่าทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็จะเดินหน้าขยายผลคดีนี้อย่างเต็มที่นะเพื่อที่จะสาวไปถึงตัวบงการให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งการนายทุนผู้ร่วมกระบวนการแล้วก็คือขายยาเสพติดข้ามชาติ
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องเข้มข้นแบบนี้แหละค่ะนี่แหละ
1: ค่ะอ่ะมาที่ประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่มาก
0: ใช่ค่ะ
1: กับเรื่องของเด็ก11ขวบนี่แหละค่ะขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่มุกดาหารนะคะ
0: อันนี้สะเทือนใจกันทั้งสังคมเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วแบบโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่แรกที่ได้ยินข่าวหรือได้ฟังมีเพื่อนๆ เขาอ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดที่เมืองไทยเหร
0: อ
1: มันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นข่าวที่เกิดในบ้านเรา
0: ใช่ๆ
1: แล้วเด็ก11ขวบในกลายเป็นสืบบอกไปบอกมาเป็นออทิสติก
0: ม
1: ีขึ้น
0: เด็กพิเศษ
1: เด็กพิเศษก็โอ้โหเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ค่ะ
1: นะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่สร้างความโศกเศร้าในวงการ
0: พระพุทธศาสนาน
1: ะคะแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมที่เอ๊ะตกลงการดูแลลูกที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการยังไงคือเรื่องนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยหัดไม่เคยสอนให้ขับรถ
0: ใช่เนี่ยคนยังกังขาอยู่ว่าเอาแล้วตกลงคือไม่เคยสอนไม่เคยให้ขับแล้วขับเป็นได้เลย
1: แล้วเป็นเกียร์กระปุกด้วย
0: อ๋อเนี่ยสำคัญ
1: เอาว่าเนี่ยเราย
0: ังใช่
1: เราขี่ขวบแล้วเน
0: ี่ยทุกวันนี้เราก็ยังขับไม่ได้เลยนะ
1: เรายังขับแค่แบบปล่อยคลัตช์แล้วแบบรถยังดับเน
0: ี
1: ่ยแล้วเนี่ยคือเขาพิเศษจริงๆแต่กลายเป็นพิเศษที่แบบว่าเกิดปัญหาทางกระทบกับบุคคลอื่นไปนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเรื่องนี้ก็ต้องมีการถอดบทเรียนกันค่อนข้างเยอะ
0: ใช่คือต้องบอกว่าหลังตอนที่เกิดข่าวขึ้นเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบโอ้มันอะไรก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่พอได้ดูคลิปแล้วอะโอ้โหคือไม่คือมันเหมือนแบบกวาดอะ
1: ค่ะ
0: คือขนาดนั้นเลยนะก็ทำให้คือจริงต้องบอกว่าพระธุดงค์ที่เดินริมหลายทางเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทั้งหมด34รูป
1: ค่ะ
0: นะคะที่เดินทางเรียกว่าเป็นการธุดงค์นะคะก็เรียกว่าเรียงแถวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นี่หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยที่น้องเขาขับมาชนเนี่ยทำให้พระสงฆ์นั้นมรณภาพทันทีในที่เกิดเหตุเลย5รูปนะคะ แล้วก็มามรณภาพที่โรงพยาบาลอีก5รูป แล้วก็เรียกว่ายังมีบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีกเป็น10รูปอ่
1: ะ
0: เพราะทั้งหมดเนี่ย34รูป ใช่ไหมคะอันนี้ก็อย่างที่บอก
1: มันเกิดขึ้นไวมากนะไม่สามารถที่จะโอ้โหเตรียมตัวออกได้เร็วนะดูแล้วบางทีก็
0: คือตัดตรงกลางมันไม่เชิงกลางทีเดียวเหมือนหัวกระบวน
1: พระรูปที่1ถึง5เนี่ยเบี่ยงทันที่เหลือก็โดนนะโดนรถเฉี่ยวชนก็นอกจากประเด็นทางสังคมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็มีการมองกันไปถึงเรื่องของความเชื่อ
0: ค่ะ
1: เรื่องของบุญกรรมเรื่องของผีสางนางไม้ไปนะเห็นข่าวแล้วก็ไปกันใหญ่เหมือนกันนะประเทศไทยคือกลายเป็นว่าเอ๊ะอะไรนะผีสิงเด็กหรือเปล่าโน่นนี่นั่นคือเอาง่ายๆว่าอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเด็ก11ขวบแล้วก็เป็นเด็กพิเศษมันมีความสามารถอะไรที่จะไปขับรถได้ขนาดนั้นนะก็มองกันไป
0: ใช่นะคะคือจริงๆมันต้องมาถกกันแหละสังคมต้องถกเหมือนกันว่ากรณีแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ือมันควรจะหาทางออกมากกว่าที่จะแบบไปย้อนเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะ แต่ว่าทำอย่างไรที่จะ เอาตรงนี้มาเออมาเป็นบทเรียนมากกว่าว่าเอ๊ะมันควรจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าจะต้องแก้กฎหมายยังไง
1: ค่ะ
0: หรือว่ากรณีของเด็กควรจะดูแลยังไงให้เกิดขึ้นแต่ว่ากรณีที่แบบพระธุดงค์อ่ะคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วน
1: ะ
0: เราก็จะเห็นอยู่เวลาแล้วค่ะไปทาง
1: ไปบอกว่าไม่ใช่ที่ที่พระจะมาเดินก็ไม่ใช
0: ่มันก็ไม่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะนี่ก็ต้องมาดูกันแล้วก็อาจจะต้องดูที่เจตนาหรอถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้มันฉันว่าจะใช้คำว่าเจตนามันก็ไม่น่าจะได้
1: ม
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: มีใครเจตนาหรอกทั้งผู้ปกครองเองก็อาจจะหาเช้ากินค่ำหรือว่า
0: ใช่
1: ยุ่งกับธุระอื่นแต่ว่าความประมาทก็คือเอากุญแจเสียบคารถไว้นี่แหละนี่คือความประมาทนะแต่เบื้องต้นนี้ก
0: ็
1: ความผ
0: ิ
1: ดก็น่าจะไปอยู่ที่ผู้ปกครอง
0: นะ
1: เพราะว่าเด็กเนี่ยอายุเพียง11ขวบเท่านั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะ
0: คะ
1: แล้วก็ล่าสุดคุณแสงระวีค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: ค่ะ
1: ก็ไปร่วมพิธีเขาเรียกว่าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ7พระภิกษุที่มรณภาพนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เพราะว่าอย่างกรณีอันนี้เนี่ยจริงๆก็ได้มีข่าวออกมานะคะว่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็ทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
1: เ
0: นี่ยค่ะก็ทั้ง10ศพนะคะ
1: ก็บรรยากาศที่วัดก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะว
0: ัน
1: นี้ก็ท่านนายกก็เดินทางไปพร้อมกับคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็คุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลนี่แหละเพราะว่าก็เป็นพื้นที่เขาด้วยที่จังหวัดอุบลนะคะแล้วก็พร้อมด้วยท่านปลัดนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นี่ก็ไปกับท่านนายกก็เดินทางกันด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะไปร่วมพิธีวันนี้โอ้โหท่ามกลางที่โอ้ประชาชนก็มากันเนืองแน่นนะคะมาร่วมพิธีกันเยอะพอสมควร
0: ใช่ คือเป็นอะไรที่แบบเป็นพระสงฆ์ด้วยไง
1: ค่ะ
0: นะคือมันก็เลยแบบโอ้โหคือเศร้าสลดเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องหาทางกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปเยียวยาก ันนะในส่วนของพระพุทธศาสนาก็คงจะต้องดูว่าอาจจะต้องแบบระมัดระวังยังไงดีนะสำหรับพระสงฆ์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะดูในส่วนของเด็กแล้วก็คือต่อเรื่องเด็กหน่อยเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยฉันค่อนข้างที่จะเห็นหลายๆคนเด็กๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับมันจะเศร้าใจหรือจะยังไงดีคือเด็กที่ตอนนี้ติดบุหรี
1: ่
0: สูบบุหรี่แล้วตอนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: บุหรี่ไฟฟ้าแล้วคือมันก็กลายเป็นยาเสพติดได้แล้วเราเพิ่งจะ
1: ยาเสพติดนะน้องคือมันทำลายสุขภาพ
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเด็กอายุที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุ12 13เนี่ยค
0: ือ
1: มันทำลายปอดหรือหายใจแบบมีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้ว
0: เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันฉันจะมีคนเล่าให้ฟังว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอะไรเนี่ยคือควันเห็นป่ะไม่มีกลิ่น
1: ควัน
0: มีอะไรเลยแล้วควันนี่จะเยอะมากพอมาช่วงนี้แบบไม่ได้แล้วบุหรี่ไฟฟ้านี่ยิ่งอันตรายแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยเรื่องของการไปปราบปรามไปจับกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีประจำท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนา
1: ะ
0: แล้วก็ดูแลเรื่องของพวกนี้อยู่นะคะคือออกแบบออกไปตลอดอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคือล่าสุดเห็นบอกว่าก็ไปมอบแนวทางส่วนราชการในการที่จะป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็แน่นอนเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วล่
1: ะ
0: เพราะท่านนายกก็ต้องการทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องบุหรี่อะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นไม่ดีกับเด็กๆเนี่ยมันก็ต้องแบบสกัดกั้นนะคะก็ไปมอบนโยบายนะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทางท่านนายกเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาด้านสังคมแล้วก็ความมั่นคงแน่นอนค่ะว่ามันจะส่งผลกับอนาคตของประเทศด้วยเพราะนั้นรัฐบาลเขากำหนดให้การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย เป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสคบนะคุ้มครองผู้บริโภคอ่ะหรือกรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็กรมควบคุมโร
1: ค
0: ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนี่ก็ไปเน้นย้ำในเรื่องนี้ก็แนวทางที่จะป้องปรามบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่รัฐมนตรีสุภมาศได้ให้ไว้ก็คือต้องปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่นะ
1: คะ
0: ให้สตช.สคบ.บูรณาการร่วมกันนะคะปกป้องอย่างเต็มที่นะคะคือเรียกว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลบค่านิยมผิดๆที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นแฟชั่นซะ
1: อ
0: ันที่สองคือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นอันที่3คือยกระดับการปราบปรามออนไลน์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลนะคืออันนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะคะ
1: ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเบื้องต้นคือระบบโรงเรียนคืออาจจะต้องมีการตรวจกระเป๋าตรวจสอบกัน
0: จริงๆอยากให้แบบไม่ต้องพกโทรศัพท์หรือว่าพกอะไรไปอย่างนั้น
1: เด็กทุกวันนี้เขามี
0: นั่นแหละสิ
1: สิทธิเขาเรียกร้องสิทธิกัน
0: ตีเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้แล้วนะ
1: ตีไม่ได้ไม่เหมือนยุคพวกเรานะตัดผมนี่ต้องเห็นติ่งหูนะคะคุณทันรุ่นนั้นไหม
0: ทันตอนโดนตีนี่คือไม้หวายนะไม่ใช่ไม้เรียวธรรมดานะคะ
1: แล้วเป็นไงมีปมอะไรในใจไหม
0: อันนั้นคือครูเขาสอนให้เราดีไงนะคะ
1: ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยระบบโรงเรียนก็สำคัญครูปกครองเนี่ยงานหนักเลยแหละเพราะยุคสมัยเนี่ยมันเข้าถึงกันได้ง่ายเหลือเกินบางทีเนี่ยขายในระยะที่ไม่ห่างจากโรงเรียนก็มีนะคะหาได้ง่ายหรือสินค้าออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการกวดขันกันพอสมควรนะกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแต่ก็ยังหลุดเข้ามาในระบบจนได้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายเรื่องของลมฟ้าอากาศกันหน่อย
1: โอ้โหมืดมาแล้วหรือเปล่า
0: อันนี้ไม่ใช่อากาศใช่ไหม
1: ค่ะก็มีฝนถล่มในหลายแห่งนะมีพายุเข้าใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นพายุอะไร
0: ไม้สัก
1: ไม้สักไม่ใช่ไม้สักไม้สัก
0: ไม่ไม่มีไม้เอกไม้โทเลย
1: ไม้สักมันมาจากประเทศไหนเนี่ยชื่อเนี่ย
0: น่าจะจีนนะ
1: จีน
0: เหมือนจะเหมือนจะจีนนะระมัดระวังถึงวันที่อะไรวันที่6มั้ย
1: ไม้สักนี่ดิฉันไปเปิดแล้วเขาบอกว่าก็คือไม้สัก
0: อ้าวตกลงไม้หรือไม
1: ่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ไหนพายุไม้สักเป็นพายุโซนร้อนที่เกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้อันนี้คุณพูดถูกนะเมืองหนานหนิงประเทศจีน
0: อ๋อจีนใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องระมัดระวังกัน
1: ก็เห็นถล่มในหลายพื้นที่ก็จะ
0: ในจังหวัดชลบุรีก็ค่อนข้างที่เยอะตอนนี้น้ำมันแบบพอฝนตกเยอะเนี่ยน้ำเริ่มมาอีกแล้วนะ
1: ต้องให้ผู้ว่ากทม.ไปช่วยหรือเปล่า
0: เออนะสงสัยต้องใช้ทางผู้ว่าช่วยแล้ว
1: ค่ะก็จะมีฝนเพิ่มนะคะในวันที่3ถึงวันที่4นี่ก็คือถึงวันนี้แล้วอิทธิพลของไมสักเนี่ยนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะลดลงช่วงวันที่5ที่6ก็จะไปที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่เช่นเดียวกันก็ระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าฝนมานี่ก็เห็นจามกันฟึดฟัดแล้วนะคะ
0: ก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายจ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: แต่นี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทางนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า 3.6 ล้านบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
8: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.

0: SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมี ีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเล

0: อันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี
1: ข้าวแกงจ้า
2: ไอ้น้ำพุ3กิโลร้อย
3: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่องทางทำกินพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 19:30 นโดยประมาณจนถึง20:00 นครับทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบุรพาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วครับเรื่องราวดีๆในวันนี้ผมมีเรื่องของเกษตรกรคนเก่งในจังหวัดสระแก้วของเราครับท่านอยู่ที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งบ้านของท่านนั้นก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษานะครับในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานด้วยก่อนหน้านี้รายการของเรานั้นก็เคยเล่าในเรื่องของการทำเตาเผาซุปเปอร์บอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเตาเผาไร้ควันโดยการใช้ถ่านไม้ชีวมวลประสิทธิภาพสูงในการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายนะครับต่อยอดในการพัฒนาให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วซึ่งเกษตรกรท่านนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีส่วนของการพัฒนาเตาเผาซุปเปอร์บอนนี้ด้วยนั่นก็คือเกษตรกรท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณสมบูรณ์เหล่าล่าท่านเป็นเกษตรกรที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นหนึ่งในนวัตกรชุมชนที่ร่วมในการพัฒนาเตาเผาซุปเปอร์บอนก่อนหน้านี้เคยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วนะครับในคราวนี้คุณสมบูรณ์เหล่าล่านั้นมีเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานในการเลี้ยงปลาหลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกใจนะครับว่าการเลี้ยงปลานั้นทำไมถึงมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเลี้ยงปลาของคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยเป็นการเลี้ยงปลาในสวนที่มีการปลูกต้นยางแล้วก็ปลูกต้นกาแฟด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานทีเดียวนั่นก็คือภายในไร่นาผสมของคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยก็จะมีการขุดคลองไส้ไก่ซึ่งในคลองไส้ไก่นี้ก็จะมีการเลี้ยงปลาในคลองด้วยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการเลี้ยงปลาในคลองไส้ไก่จนสามารถจำหน่ายพันปลาได้นะครับรายละเอียดของคุณสมบูรณ์เหงาล่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันได้กับคุณไพโรจน์แก้วระวังพิธีกรภาคสนามของเราในวันนี้ครับ
2: วันนี้ผมมาที่เขาฉะกันตำบลหนองว่านะครับวันนี้เรามีอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าที่นี่ทราบข่าวว่ามีการเพาะพันธุ์ปลาเป็นปลานิลปลาหมอปลาตะเพียนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของสถานที่ครับที่ดูแลที่นี่ครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์ครับสวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีครับอาจารย
2: ์พูดถึงที่นี่หน่อยที่นี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วครับถ้าติดต่อโดยตรงก็064-66-23592เรามีพันปลาลูกปลาจำหน่ายราคากันเองครับผม
2: ครับผมผ่านมาตรงนี้แล้วเห็นก็คือนอกจากพื้นที่ตรงนี้จะมีการเลี้ยงปลาหรือพ่อพันธุ์ปลาที่เราทราบมาแล้วนะครับที่นี่ยังปลูกเรียกปลูกอะไรฮะ
3: ผม
2: ปลูกยางก็คือเลี้ยงปลาในป่ายาง
3: ครับผมปลูกยางในร่องยางปลูกกาแฟปลูกกล้วยทำสวนผสมก็ว่าได้แล้วก็ตรงที่ไหนเป็นสันเนินเนี่ยผมก็ทำเป็นคลองไส้ไก่ก็เลย
2: อ๋อนี่คือ
3: ประมงด้วย
2: อันนี้เขาเรียกว่าคลองไส้ไก
3: ่ครับส่งน้ำให้เป็นความชื้นที่สูงๆอ่ะให้กระจายไปทั่วสวนผมทำทุกตำแหน่งที่มันสูงๆสันเนินนะ
2: ครับก็คือช่วงที่เรารอการเจริญเติบโตของยางเนี่ยยางต้องใช้เวลากี่ปีนะฮะ
3: ยางใช้เวลา8ปีแต่กาแฟนี่2ปี
2: อ๋อที่นี่ปลูกกาแฟด้วย
3: ปลูกกาแฟในร่องยาง
2: ครับ
3: แล้วมีกล้วยน้ำว้าด้วย
2: มีกล้วยด้วยนะครับคือช่วงระยะปีแรกเนี่ยการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากยางหรือว่าจากกาแฟคงไม่ได้
3: ไม่ได้
2: นะคร
3: ับ
2: แต่ว่าง่ายที่สุดก็คือเราทำไส้ไก่เลี้ยงปลา
3: เลี้ยงปลาทำประมง
2: ทำประมงโดยเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงฮะแล้วการเลี้ยงปลาเราคือเราเลี้ยงมาก่อนหรือว่ายังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วผมก็ทำรูปแบบวัตถุประสงค์ของผมจะทำให้มีความชุ่มชื้นมีน้ำก็จะซื้อลูกปลาก็ศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลามาแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะเป็นต้นแบบและพ่อพันธุ์ปลาและครบวงจรในด้านประมง
2: ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเลี้ยงปลาจากคลองที่เราขุดก่อนคลองไส้ไก่นี่แหละ
3: ครับไปซื้อมา
2: แล้วเรามาเริ่มต้น คือเราเป็นต้นแบบของประมงเนี่ยได้อย่างไร
3: ก็คือต้นแบบประมงนี้ผมคิดนะเออถ้าเราซื้อปลาเนี่ยเราคงไม่ไหวต้นทุนเราก็ไม่ค่อยมีเพราะเราทำสวนที่อย่างยางพาราเนี่ยมีแต่ลงทุนใช่ไหมล่ะก
2: ็
3: เลยไปปรึกษาหัวหน้าเกษตรอำเภอเขาจัดการเนี่ยท่านหัวหน้าท้วนแล้วก็อโนไทย
2: ครับ
3: ท่านก็เลยมาดูท่านก็ย้ำว่า
2: คือไปปรึกษาที่เกษตรอำเภอ
3: ครับท่านลงมาพื้นที่เลย
2: เกษตรอำเภอหรือประมงอำเภอ
3: เกษตรก่อนเบื้องต้น
2: เกษตรก่อนครับ
3: แล้วก็ต่อมาก็มาเจอหัวหน้าสมจิตประมง
2: ประมงอำเภอ
3: ครับ
2: ประมงอำเภอเขาชะกัน
3: ครับ
2: ครับ
3: ผมก็ติดต่อประสานงานหาท่านขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือพูดตรงๆแบบเกษตรกรอยากเป็นประมง
2: ครับ
3: ตอนนี้บังเอิญท่านก็มาดูแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทุกอย่างจนเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบคือเพาะจากลูกพันปลาออกเป็นตัวปลาแล้วก็ได้ทดลองจำหน่ายแล้วครับอาจารย์สุดเลยครับ
2: ครับทราบว่าที่แห่งนี้ก็คือเราได้รับรางวัลจากประมง
3: เบื้องต้นก็เป็นขวัญกำลังใจก็ไม่มาก
2: ครับ
3: ก็คือ 12,000 บาท
2: นี่คือจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากประมง
3: ครับ
2: ครับแต่นอกจากเงินแล้วคือสิ่งที่สำคัญคือความรู
3: ้ประมงนี่คือให้องค์ความรู้ที่ยั่งยืนพูดง่าย
2: ครับ
3: เราเพาะเองเราเพาะเราจะเลี้ยงในคลองไส้คลองไส้ไก่เราจะเพาะมาแต่ละรุ่นเราจะเลี้ยงแค่ไหนก็ได้แล้วและก็แบ่งปันคือขายกับ ขายราคาเป็นกันเองให้กับชุมชนใกล้เคียงไม่ต้องไปซื้อที่ไกลๆครับผม
2: เริ่มต้นนี่การเพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะได้เลยต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนเริ่มต้นนี่ทางประมงนี่เขาสนับสนุนเครื่องมือในการมาเพาะพันธุ์ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร
3: การเทคโนโลยีและความรู้เนี่ยช
2: ั
3: ดเจนจริงๆก็คือประมงมาให้ว่าสอนแบบนี้คือเราไม่ต้องดำน้ำหรือเสียเวลาไปหาความรู้เลยประมงจับแขนจ
2: ับ
3: มือทำให้ดู
2: ครับ
3: ทำให้จนเป็นแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เก่งนะผมก็ยังฝึกฝนอยู่อย่างวันนี้ก็ฝึกฝนจับปลา
2: ครับแล้วที่ผ่านมานี่เราเพาะพันธุ์ปลากี่สายพันธุ์แล้ว
3: ก็สายพันธุ์ที่1
2: ครับ
3: ครั้งแรกเลยก็เพาะปลาหมอชุมพรที่2ก็ปลาอะไรนะปลาตะเพียน
2: ปลาตะเพียน
3: 2ครั้งแล้วปลานิลปลานิลก็คือยังนอกระบบอยู
2: ่ครับ
3: ก็
2: เครื่องไม้เครื่องมือการผสมพันธุ์ตรงนี้คือได้รับมาจากประมง
3: คือ
2: เดี๋ยวขออนุญาตพี่ขออนุญาตเดี๋ยวลดความหล่อนิดนึงแหมต้องมองสายตาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อย
3: จริงๆหน้าดํา
2: เดี๋ยวจําไม่ได้นะ
3: อายเค้า
2: ตอนนี้แสงเริ่มลดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องใช้แว่นกันแสงแล้วล่ะลูกปลาที่เพาะประมาณสักกี่ตัว
3: ก็คาดว่าได้หมื่นตัว
2: ครับ
3: ชุดแรกเลยนะ
2: ครับ
3: พอจับจริงๆไม่ได้ 3,700 ตัวก็มันไซส์มันแตกไซส์มันกินกันเองเพราะมันเป็นปลากินเนื้อปลาหมอ
2: ครับก็คือจากชุดเพาะได้ประมาณ 10,000 ตัว
3: ครับ
2: แล้ว 10,000 ตัวนี่เราต้องปล่อยลงในบ่ออนุบาล
3: ครับ
2: นะครับใช้เวลากี่เดือนครับ
3: ถ้าจริงๆอ่ะตามหลักการอาจารย์สอนนะอาจารย์แก้สอน
2: ครับ
3: ก็ไม่ให้เกิน25วันถ้าเกิน25วันเนี่ยคือมันจะแตกไซส์หมายถึงว่ามันโตไม่เท่าตัวใหญ่
2: มีตัวเล็กมีตัวโตมีตัวเล็ก
3: ไล่กินตัวเล็กถ้าอาหารไม่อิ่มบางวันอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็จำนวนก็จะลดลงต้องไม่เกิน25วัน
2: ครับก็พอพันปลาแรกปลาอะไรนะ
3: ปลาหมอครับ
2: ปลาหมอ
3: ครับ
2: ปลานิลปลานิลได้ไหมฮะ
3: ปลานิลนี่คือพ่อธรรมชาติ
2: พ่อธรรมชาติ
3: ที่สองกินก็คือปลาตะเพียน
2: ปลาตะเพียน
3: ครับ
2: ปลาตะเพียนนี่ได้กี่ตัวครับ
3: ก็จำนวนครั้งแรกก็ล้านตัว
2: ฮะโอ้โหนับกันแบบ
3: ก็คือการคาดคะเน
2: ตางง
3: การคาดคะเนนะการคาดคะเนหรือวิธีการสแกนอะไรของอาจารย์นะ
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วประสบความปัญหาไม่เหลือสักตัว
2: ครับขั้นตอนในการที่ปลาจากล้านตัว
3: ไม่เหลือ
2: จนกลายเป็นไม่เหลือสักตัวเนี่ยเกิดจากตัวไหนเกิดจากอะไรครับ
3: ก็เห็นปัญหาและรู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาเห็นชัดเจนก็คือน้ำของเราที
2: ่
3: เราปล่อยอนุบาลเนี่ย
2: ครับ
3: เพราะว่าปลานี่ตอนมันเป็นตัวมันตัวเล็กเท่าเข็มนี่นะเท่าปลายเข็มเนี่ยก็แมงในน้ำเนี่ยผมจำไม่ได้วิชาการ
2: ก็มีศัตรูของปลาอยู่ในน้ำนี่แหละเพราะเราปล่อยด้วยปล่อยลง
3: ปั๊บ
2: บ่ออนุบาล
3: กินเลยมันจะกินกันเลย
2: ครับ
3: กินไล่กินกันหมดเลย
2: อ๋อครับครับ
3: วิธีแก้ก็คือต้องกรองน้ำ
2: ต้องกองน้ำก่อนที่จะเข้าต้องกองน้ำหรือไม่ก็ทำไอ้บ่ออนุบาลของเราให้มันสะอาดจากศัตรูของ ของปลาลูกปลานี่แหละ
3: ครับ
2: ครับ
3: นี่แหละอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเพาะอีกอาจารย
2: ์ครับ
3: ก็เพาะก็คือบอนุบาลน่ะต้องกำจัดศัตรูของเขาก็คือเช่นลูกออสแมงน้ำ
2: ครับ
3: แล้วหลายชนิดอยู่มันมีหลายชนิดอยู่ที่ในน้ำบางอย่างเราแทบมองไม่เห็นตัวแต่อาจารย์เนี่ยจะชำนาญการจะมองปั๊บเห็นเลยเรา
2: จะมีวิธีแก้เพิ่มเติมไหมฮะ
3: มี
2: เช่นเราทำแบบเรียกทำอะไรนะกระชังก่อนไหม
3: นั่นอีกวิธีนึง
2: ก่อนไหมฮะ
3: อันนั้นอีกวิธีนึงก็คือวิธีนึงที่ง่ายที่สุดคือบ่อดินเนี่ยมันจะโตเร็ว
2: อ๋อบ่อดินโตเร็ว
3: คือตากบ่อสูบน้ำแห้งหวานปูนขาวมันมีอีกวิธีนึงคือปูนร้อนแต่ไม่รู้ผมจะไปซื้อที่ไหนก็คือถ้าแห้งจริงๆแล้วมันก็ไม่ตายหมดหรอกอาจารย์นะแต่มันโตไม่ทันกับลูกปลาที่เราลงไป
2: ครับ
3: ต้องตากบ่อไว้ก่อน
2: ครับเอาละฮะเราก็พูดมาช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบ่อกัน
3: ครับปลาอาจารย์ครับ
2: บ่อที่พักปลา
3: ครับผม
2: เดี๋ยวเราเดินไปนี่ครับนี่คือบอกว่าเป็นศูนย์ถ่ายศูนย์คือถ่ายประมงท่าลอก
3: ท่าลอก
2: ที่นี่ท่าลอกนี่เป็นชื่อของ
3: สะพาน
2: สะพานท่าลอกที่ข้ามมาณจุดนี้
3: คือพี่กัดตรงนี้ข้ามมาตรงนี้
2: ถ้าบอกมาบ่อปลาท่าลอกอันนี้คืออะไรครับจุดนี
4: ้คือบ่อพักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาครับปลาตะเพียน
2: ตอนนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาอะไรบ้างที่ถูกพักในบ่อนี
4: ้มันมีปลาตะเพียนกับปลานิลครับที่จะรอผสมพันธุ์
2: ในช่วงแรกเนี่ยพ่อพันแม่พันปลาเนี่ยก็คืออยู่ในบ่อเดียวกันครับไปก่อน
4: ได้ปลาถ้าปลากินพืชก็ปลากินพืชรวมกันได
2: ้ครับนี่คือจุดพักพ่อพัน
4: แม่พัน
2: เราจะนำพ่อพันแม่พันปลาตัวนี้ไปสู่การผสม
4: คือพ่อพันแม่พันเราก็ดูว่ามันเป็นไข่แล้วใช่ไหม
2: ครับ
4: เป็นไข่แต่เขาก็ไม่ฟักไม่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปชุดโมบายที่ถอดแบบถอดบทมาจากกรมประมงนะแต่
2: เกษตรกรพี่ตะบุญเองเนี่ยนะครับคิดค้นขึ้นมาดัดแปลงมาจากชุดโมบายของทางประมง
4: คือจริงๆก็เอาถอดแบบมาจากอาจารย์นั่นแหละแต่คือเราจะซื้อวัตถุดิบที่ท่านอาจารย์ทำชุดโมบายเคลื่อนที่เพราะเคลื่อนที่เนี่ยมันแพงพอดีผมมีถังแบบนี้อยู่ก็เลย
2: เป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้วมาดัดแปลงนะครับพี่ตะบุญครับชุดนี้เรายังไม่เคยในการที่จะเพาะพันธุ์ปลาใช่ไหม
4: ก็ยังไม่เคย
2: ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราคิดค้นดัดแปลงมาแต่หลักการก็คือใช้หลักการเดียวกัน
4: หลักการเดียวกัน
2: เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามาใส่ณจุดนี้ก่อน
4: จุดนี้ก่อน
2: ถังแรกก่อน
4: ถังแรกก่อน
2: ครับแล้วก็สร้างบรรยากาศยังไงฮะ
4: สร้างบรรยากาศนะอันนี้จะเป็นเรียนแบบธรรมชาติฝนตกมีออกซิเจนน้ำไหล
2: ครับ
4: แล้วก็ให้ฮอร์โมนให้มันตัวพูดตัวเมียคือขนองพูดง่าย
2: ก็คือการให้ฮอร์โมน
4: ให้ฮอร์โมน
2: อ๋อครับหลังจากที่วางไข่ได้บรรยากาศแล้วปลาได้ฮอร์โมนด้วยตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คึกแล้วก็เกิดการวางไข่แล้วการผสมพันธ
4: ุ์แล้วก็จะไหลออกมาทางนี
2: ้ครับ
4: ไหลมาตามท่อนี
2: ้ฮะ
4: เข้ามาข้างบนนี
2: ้เข้ามาในบ่อนี้บ่อพักนี้
4: ในบ่อนี
2: ้ครับ
4: บ่อนี้คือบ่อฟักไข่อาจารย
2: ์บ่อฟักไข่
4: นี่คือบ่อฟักไข
2: ่ครับ
4: แต่ต้องทำให้น้ำเคลื่อนที่ตลอดให้ออกซิเจนแล้วก็น้ำไหลตลอด
2: ใช้เวลากี่วันกระบวนการตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเจอกันในบ่อนี่สร้างบรรยากาศได้เรียบร้อยเนี่ยจนมีลูกตัวเล็ก
4: ๆอ๋อก็ไข่สมบูรณ์ในสมบูรณ์ก็6 ชั่วโมงถึง12 ชั่วโมง
2: ครับ
4: ตามที่อาจารย์พาทำแล้วก็ได้ผลที่ได้ขายแล้วเนี่ย
2: ไข่ก็คือจะมาอยู่ที่บ่อ2 บ่อนี่เลย
4: ครับ
2: ไข่มาแล้วแล้วก็มาฟักเป็นตัวที่นี
4: ่ฟักเป็นตัว
2: ว่ายเวียนอยู่ที่นี่แหละ
4: ว่ายเวียน
2: ครับถ้าอยู่ตรงนี้กี่วันถึงจะปล่อยไปในบ่อธรรมชาติหรือบ่อที่เราเตรียมเป็นอนุบาลต่อไป
4: 12 ชั่วโมง13 ชั่วโมง
2: ครับตัวเขาเริ่มจริงๆเขาเริ่มเล็กขนาดไหนแล้วกว่าที่จะถึงปล่อยได้มันตัวขนาดไหน
4: โตกว่าปลาเข็มนิดนึงตามที่มองเห็นแต่ขนาดมัน
2: เท่ากับเข็มเล็ก
4: ๆมันก็โตขึ้นเรื่อย
2: ครับแต่โตเร็วมาก
4: เร็วแรก12 13
2: หลังจากการผสม
4: เห็นโตเลย
2: ลูกปลาที่อยู่ตรงนี้เขากินอะไรถึงโต
4: ไข่แดง
2: ครับ
4: สุกบี้ให้เป็นน้ำแล้วก็มาผสมลำ
2: ครับมาผสมลำ
4: วันแรกนี่ไข่แดงเลยวันแรก2 วันวันที่3ก็ลำ
2: ครับ
4: พอใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอาหารเม็ดเล็กถ้าปลากินเนื้อก็เป็นพวกอาหารกบ
2: ค
4: ที่มีโปรตีน 35-40%
5: ครับ
4: อันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาจริงๆนะเราก็ตามร้อยทุกเรื่องตอดแบบทุกเรื่อง
5: ครับครับนี่นะครับก็คือชุดแรกก็คือถังแรกเนี่ยเป็นถังพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นะครับหลังจากที่เราให้ฮอร์โมน
4: ครับ
5: สร้างบรรยากาศฝนเทียม
4: ครับ
5: นะครับปลาก็ความคึกขนองนะแล้วก็ไข่ออกมาแล้วผสมลูกออกมาก็มาอยู่ในบ่อพักบ่อนี้
4: อันนี้กำลังพักอยู่อันนี้ตามหมอ
5: แล้วก็มาพักบ่อนี้แล้วรอจนได้ระยะที่จะพอปล่อยไปยังบ่อได
4: ้ครับ
5: ก็เรามีบ่ออนุบาลอยู
4: ่ครับ
5: นะครับบ่ออนุบาล
4: 2บ่อนู่น
5: แล้วตอนนี้กำลังพักบ่อ
6: ทั้งหน้าเนี่ยเราจะเพาะพันธุ์อะไรครับปลาอะไรครับ
4: ปลาตะเพียน
6: ปลาตะเพียน
4: กับปลาหม
6: อ
4: นี่สักเดือนหน้านี้ก็ประมาณ 5-6 วันก็เริ่มจะลงมือเพาะแล้ว
6: ครับคาดว่าจะขายได้ลูกปลาที่ขายได้ประมาณสักเดือนไหนครับ
4: ก็หลังจากพ่อก็25วันผมจะขายใช้25วันพ่องั้นมันแตกไซส์ถ้าเป็นปลากินเนื้อมันกินกันเอง
6: อ๋อ
4: นี่ประสบการณ์ครับ
6: ก็จะมีปลาขาย
4: ครับปลาหมอครับ
6: ลูกปลา
4: ชุมพร
6: ปลาหมอพันชุมพร
4: ครับ
6: มันเด่นยังไงฮะปลาหมอชุมพร
4: 1อร่อย2เลี้ยงง่าย
6: ครับโตเร็วมั้ยฮะ
4: โตเร็วถ้าเราให้อาหารตามสเต็ปให้ไปจากนี้ก็5เดือนก็ขายได้แล้ว4ตัว3 4ตัวถึง5ตัว
6: ครับ
4: ก็1กิโลก็อร่อยเนื้อแน่น
6: ปลา 4-5 ตัวกิโลก็คือไซส์มาตรฐานที่สามารถนำไปทานได
4: ้ครับ
6: ครับอ๋อครับ
4: บางทีอ่ะถ้าอาหารสมบูรณ์อะไรสิ่งแวดล้อมดีน้ำไม่เสียไม่เน่าไม่อะไรนี่มันก็อาจจะ4ตัวอย่างนี้4หรือ3ตัวนี
6: ่ครับถือว่าเป็นพันธุ์ไซส์ใหญ่มั้ย
4: ใหญ่
6: พันธุ์ชุมพรนี้นะครับ
4: ตัวเนื้อแน่นยาว
6: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกษตรกรนะครับที่ใครต้องการสนใจอยากจะไปศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะหาความรู้เรื่องของการเลี้ยงปลาและก็การทำเกษตรผสมผสานสามารถติดต่อไปได้นะครับที่คุณสมบูรณ์เหงาล่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับหรือว่าจะสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0646632592ครับสนใจไปศึกษาดูงานกันได้นะครับทั้งเรื่องของการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาหรือว่าเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานและก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณสมบูรณ์เหงาล่านั้นเคยทำมาแล้วนั่นก็คือการทำเตาเผาซุปเปอร์บอนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนเก่งของจังหวัดสระแก้วเราที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รู้จักในรายการในวันนี้สำหรับรายการช่องทางทำกินวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการช่องทางทำกินวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
8: น้ำพุ3กิโลร้อย
9: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
10: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วย ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดตาน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระธุดงค์จำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉียวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแก่พวกผ้าเพราะว่าพวกผ้าไปทอดกฐินเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำต้นหูไว้ทีมข่าวก็เจ้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะฉันเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนมาประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทาง

0: รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษต่อชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีและเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษต่อชนะแคปเวิร์ด3-2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00นเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกระชิดสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากระชิดสู้อย่างเต็มที่กว่าจะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามือวางอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายซึ่งจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 น. 7:30 น. ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬา

0: และนันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
3: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายเรียกว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮองศิลมาคุยให้ฟังกันเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องเต็มๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยแต่ว่ารู้ว่าสาระของเรื่องฮองศิลนี้สะท้อนอยู่ในงานศิลปะจีนเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาเข้าไปในศาสนสถานของจีนนั้นดูรูปแล้วไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วเริ่มจับใจความได้นะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ฟังกันต่อเนื่องซึ่งว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องแนวไหนต่อเรื่องห้องสีนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกๆนะครับที่นำมาอ่านมาเล่าให้ฟังแบบประเภทละเอียดละเอียดเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรายการนี้ชื่อบอกอยู่แล้วอ่านเล่าเอาเรื่องนะมีเรื่องที่จะเอามาคุยเยอะแยะนะทั้งเกิดประวัติศาสตร์บ้างพงศาวดารบ้างเรื่องราวของคนไทยหรือว่าสังคมไทยในอดีตที่อยู่ในสายตาของต่างประเทศบ้างมีความหลากหลายมากในการนำเสนอนะครับดังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวในมุมใดอย่างไรบอกกล่าวกันมานะครับจะได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อข้องใจแล้วคิดว่ามีคำถามที่อยากจะให้รายการนี้หาคำตอบให้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรั้วไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมจะมีที่อยู่อีเมลหรือว่าอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเป็นอักษร2ตัวนะครับพิมพ์ B-Boy JJ Japan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA สุขแอสไซนั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยก็แล้วกันนะเพราะเวลาไม่ได้ยาวนานเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าอึ้งปวยหอถูกจับได้แล้วถึงขนาดที่ว่าจบชีวิตไปเลยนะครับแต่อินหงเนี่ยมีกระจกวิเศษก็เลยส่งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่อึ้งปวยหอฟื้นกลับมามีชีวิตนั้นก็ถูกอินหงถามบอกว่าในการที่เดิมท่านอยู่เมืองหลวงเนี่ยพ่อของอินหงนั้นก็ทำให้ท่านนั้นขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างเนี้ยมันก็เป็นกบฏนะครับอึ้งเปยฮอก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเนี่ยบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนฮุยตงซึ่งสองคนนี้เป็นคนสอพลอแล้วก็หลงกับนางขันกีจนกระทั่งได้ทำอะไรผิดอย่างทำเทียมได้เคยปฏิบัติมาหลายต่อหลายเรื่องซึ่งตัวเองนั้นก็ได้เพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ได้ฟังกลับจะฆ่าซะอีกแต่นั้นก็เลยหนีมาเข้ากับเมืองไซกีพออินหองได้ฟังคำอธิบายก็บอกว่าเมื่อครั้งที่บิดาเราจะฆ่าเสียนั้นปึงเสียงก็พาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามมาทันแล้วท่านก็จับเราได้จับเสร็จท่านก็ปล่อยเราเสียถือว่าคนของท่านนั้นมีอยู่แก่เราครั้งนี้นะท่านไปเข้ากับเมืองไซกีซึ่งถือว่าเป็นพวกกบฏเราจับไ เราจะไม่ทำอันตรายจะปล่อยท่านไปถือว่าเป็นการทดแทนคุณกันแต่ว่าสื่อไปเบื้องหน้าเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะอินหองวันแล้วก็ปล่อยอึ่งปวยหอกับอึ่งเทียนหัวไปเมืองไซกีอึ่งปวยหอก็เข้าไปคำนับแล้วก็แจ้งความแก่เกียงจูแยให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกประการครั้นรุ่งเช้าอินหองก็พาทหารออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยออกมารบเกียงจูแยก็ขึ้นตรวจทหารอยู่บนเชิงเทินได้ยินเสียงร้องท้าดังนั้นก็จัดทหารเอกรวมทั้งทหารเลวออกจากประตูเมืองไปรบกับอินหองได้40เพลงอินหองเสียทีเกียงจูแยตีด้วยกระบองถูกอินหองเป็นหลายทีอินหองไม่ได้เจ็บเพราะว่าใส่เกราะที่เสียเจียงจูครูนั้นให้มาเป็นของวิเศษเกียงจูแยเห็นอินหองคงทนอาวุธก็ถอยออกมาขับทหารเข้ารบกับทหารอินหองทหารทั้งสองฝ่ายเข้ารบกันเป็นลักษณะของตะลุมบอลโลเฉียก็เลยเอากำไลทิ้งไปถูกบังหองล้มลงแล้วก็เอาทวนแทงบังหองตายทั้งฝ่ายของอิวเจนก็อ่านมนเกิดเป็นสุนัขเข้ากัดเป็ดหวนตายดวงจิตทหารทั้งสองก็ไปอยู่ในห้องศิลป์ใต้อินหองเห็นนายทหารตายก็โกรธจับกระจกขาวส่องโลเฉียโลเฉียคนนี้เทพพยดาชุบด้วยดอกบัวขณะเมื่ออินหองส่องกระจกมาโลเฉียไม่ได้เป็นอันตรายโลเฉียก็เลยเข้ารบกับอินหองยังไม่ทันที่จะแพ้ชนะกันเกียงจูแยก็ให้นางเต็งตันหยกเข้าช่วยโลเฉียนางเต็งตันหยกขับม้าเข้าไปข้างหลังอินหองนางเต็งตันหยกก็เลยเอาศิลาแก้วทิ้งถูกศีรษะของอินหองอินหองนั้นเจ็บปวดทนไม่ได้ก็ชักม้าหนีโลเฉียกับนางเต็งตันหยกก็ไล่ติดตามฆ่าฟันทหารอินหองไปถึงหน้าค่ายพอเวลาเย็นลงเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองเหี่ยวเจนก็เข้าไปบอกเกียงจูแยบอกว่าอินหงนั้นได้เสื้อกรอกกับอาวุธและกระจกเป็นของเสียเจงจูผู้อาของข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นจะเอาชัยชนะยากข้าพเจ้าจะขอลาท่านไปถามอาข้าพเจ้าก่อนถ้าข้าพเจ้ามีของวิเศษแก้กระจกเสื้อกรอกนี้ได้ข้าพเจ้าจะขอมาแก้แล้วก็จะรีบมาทำศึกกับอินหงสืบไปเกียงจูแยเห็นชอบด้วยเอียวเจี้ยนก็ลาดำดินไปผุดขึ้นที่เชิงเขาไทหัวสัวแล้วก็เข้าไปคำนับเสียเจงจูรวมทั้งเล่าความในรบกับอินหองให้เสียเจงจูฟังทุกประการและบอกว่าเหตุใดท่านให้ของวิเศษไปกับอินหองล่ะเสียเจงจูพอแจ้งความดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าเดิมเราเนี่ยใช้ให้อินหองไปเข้ากับเจ้าเมืองสายกีอินหองก็ยอมไปเราไม่ไว้ใจให้อินหองสาบานตัวแล้วจึงให้ของอันวิเศษสำหรับตัวไปด้วยบัดนี้อินหองหาทำตามที่เราสั่งไม่เสียความสัตย์แล้วอินหองก็คงจะตายตามคำที่สาบานไว้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะตามไปฆ่าอินหองเสียให้จงได้เยี่ยเจงก็สำนับลากลับไปแจ้งความแก่เกียงจูแยพอเสียเจียงจูมาถึงเกียงจูแย่ก็ดีใจนักคำนับเชิญขึ้นนั่งในที่สมควรแล้วก็แจ้งความซึ่งอินหองมารบพุ่งให้เสียเจียงจูฟังทุกประการเสียเจียงจูได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าอินหองได้สาบานตัวว่าจะมาช่วยท่านทำศึกเราจึงให้ของวิเศษมาบัดนี้อินหองกลับไปเข้ากับพวกจิวโก๋เสียความสัตย์แล้วข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวให้มาเข้ากับท่านพอเวลารุ่งเช้าเสียเจียงจูก็ไปถึงหน้าค่ายแล้วก็เรียกอินหองให้ออกมานอกค่ายอินหองพอเห็นอาจารย์ก็ออกมาคำนับเสียเจียงจูก็เลยบอกว่าเดิมน่ะเราสั่งให้ท่านมาช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดบิดาท่านผู้หาสัจธรรมมิได้นั้นเสียท่านก็ได้สาบานตัวกับเราแล้วเหตุใดจึงมาเข้ากับทหารจิวโก๋เราจงมาไปเมืองไซกีด้วยกับเราเถอะอินหงก็เลยบอกว่าเดิมข้าพเจ้าว่าจะไปเข้าด้วยกับเมืองไซกีก็เพราะเชื่อคำท่าน บัดนี้มีผู้นินทาข้าพเจ้าว่าเป็นคนอกตัญญูต่อบิดาข้าพเจ้าจึงมาเข้ากับเสาหูท่านเป็นเทวดารักษาสัจธรรมไม่ใช่การกลับไปเสียเถิดโอ้โหเสียเจงชูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงบอกว่าตัวไม่ฟังเราแล้วจงเอาเกราะกับกระจกของเราคืนมาเสียเถิดอินทองก็บอกว่าท่านให้ของนี้แก่ข้าพเจ้าแล้วจะกลับคืนเอาไปท่านก็หมายความว่าจะฆ่าข้าพเจ้าเสียให้ตายท่านกับข้าพเจ้าก็ขาดจากสิทธิ์จากครูการตั้งแต่วันนี้ไปเกราะกับกระจกของท่านนั้นข้าพเจ้าจะยืมเอาไว้ตัดศีรษะบูอ๋องกับเกียงจูแยให้สำเร็จแล้วจึงจะคืนให้แก่ท่านต่อภายหลังโอ้เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันอินหองอินหองคงทนต่ออาวุธไม่ได้บาดเจ็บจึงเข้ารบเสียเจงจูได้ห้าเพลงอาวุธเสียเจงจูเกรงอินหองจะส่องด้วยกระจกก็เหาะหนีเข้าเมืองไสกีอินหองเห็นเสียเจงจูหนีไปก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเสียเจงจูสิ้นความรู้แล้วหาสู้เราได้ไหมอินหองก็เลยมีใจกำเริบกลับเข้าค่ายเล่าความให้กับเสาหูฟังแล้วก็บอกว่าการศึกครั้งนี้เราได้ดีอยู่แล้วจำจะยกเข้าตั้งค่ายประชิดเมืองไซกีทลายประตูเมืองเข้าไปจับบูอ๋องกับเกียงจูแย่ฆ่าเสียตรงนี้เห็นน่าจะได้โดยง่ายเสาหูที่ฟังดังนั้นก็ทุกข์ใจนักไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงคิดอุบายหวังจะหน่วงให้ช้าเข้าไว้จึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่สบายป่วยมาหลายวันแล้วของดอีก3วันคลายป่วยแล้วจึงค่อยยกเข้าประชิดเมืองไซกีเถอะเซาฮูกับอินหองพูดกันนั้นยังไม่ทันจะขาดคำพอทหารเข้ามาบอกกับอินหองว่ามีผู้หนึ่งจะเข้ามาหาท่านอินหองจึงให้พาตัวเข้ามาเห็นผู้นั้นสูง5ศอกศีรษะแหลมดังกระยอดเขาหน้าเขียวมีเขี้ยวงอกออกพ้นปากมาประมาณคืบหนึ่งหายใจเป็นเปลวเพลิงมีพระคำกระดูกสวมคอกระบี่สะพายแล่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเท้าทั้งสองใส่เกือกรองเท้าหญ้าเข้ามากระนับอินหองอินหองก็เลยถามชื่อแล้วก็แซ่แล้วว่าท่านมาแต่ไหนใครให้มาหาเราผู้นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าแบงหวนอยู่ถ้ำเป็กกุดตองสิงกงป้าเพื่อนกันไปเชิญข้าพเจ้ามาช่วยท่านตีเมืองไซกีอินหองพอได้ฟังก็ดีใจมากก็เลยแต่งโต๊ะเลี้ยงแบงหวนอินหองก็ปรึกษาที่จะยกตีเมืองไซกีแบงหวนก็เลยบอกว่าท่านอย่ายกกองทัพไปลำบากถ้าแกล้วทหารอาเปล่าข้าพเจ้าผู้เดียวจะอาสาไปจับเกียงจูแย่มาให้ท่านคันเวลาเช้าแบงหวนก็ลาอินหองออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ร้องบอกให้กับเกียงจูแย่ออกมารบทหารซึ่งรักษาประตูก็เข้าไปแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่รู้ก็จัดทหารพร้อมแล้วก็ยกออกจากเมืองมาเห็นแบงหวนสะพายย่ามเย็บด้วยหนังเสือปลาถือกระบี่ยืนอยู่ผู้เดียวเกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาแต่ผู้เดียวจะรบกับทหารเราหรือแบงหวนก็เลยบอกว่าสิงกงป้าให้เราจับตัวท่านไปฆ่าเสียเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเดิมเนี่ยสิงกงป้าเป็นคนหลงจะชวนเราไปเข้ากับเจ้าเมืองจิวโกเราเห็นว่าเจ้าเมืองจิวโกจะสิ้นบุญบูอ๋องเป็นผู้มีบุญเราจึงมาเข้ากับบูอ๋องสิงกงป้าพยาบาทเราจึงใช้ให้ท่านมาท่านกับเราก็ไม่ได้มีความขัดเคืองแต่กันจะเชื่อคำสิงคงป้ามาสู้รบกับทหารผู้มีบุญนั้นหาควรไม่จงมาเข้ากับเราทำการอาสาพระเจ้าบูอ๋องเถิดท่านจะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อแล้วก็แท้ต่อไปในภายหน้าแบงหวนพอได้ฟังคำชวนดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รับด้วยกระบองรบกันได้5เพลงแบงหวนจึงเอากระบองเกียงจูแย่ไปใส่ย่ามเอาไว้เกียงจูแย่พอได้สิ้นอาวุธก็เลยถอยหนีจะเข้าเมืองพอบูเอ๋งคุมเสบียงมาถึงหน้าเมืองเห็นแบงหวนไล่เกียงจูแย่มา บูเองก็ขับม้ารำกระบี่ออกรบกับแบงหวนได้10เพลงแบงหวนอิดโรยกำลังจะต้านทานไม่ได้จึงถอนออกมาอ่านมนต์ให้ตัวสูงใหญ่มีมือออกข้างหลังอีกมือหนึ่งแล้วจะมือที่ว่าเนี่ยจะให้ยาวจะให้สั้นประการใดก็ได้เป็น3มือทั้งมือเดิมมีกำลังเรียวแรงนักก็เลยจับบูเองเอาไว้ได้จับได้แล้วก็ฉีกอกล้วงตับกินแล้วก็โยนศพบูอ๋องไปเสียโทแห่งสุนเห็นแบงหวนสูงใหญ่นักจะต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็เลยดำดินไปผุดขึ้นที่ริมเท้าแบงหวนแล้วก็ตีด้วยกระบองถูกหน้าแข้งแบงหวนเจ็บเหลียวมาดูโทแห่งสุนก็แทรกแผ่นดินซ่อนตัวอีกนางแตงตันหยกอยู่บนเชิงเทินเห็นแบงหวนสารวนในการที่จะก้มดูแผ่นดินหาโทเฮงสุนอยู่ก็เลยทิ้งด้วยศิลาแก้วถูกแก้มซ้ายของแบงหวนแบงหวนเงยหน้าขึ้นไปเห็นนางเตงตันหยกก็โกรธวิ่งเข้าไปจะจับตัวเอียวเจียนเห็นดังนั้นจึงร่ายมนต์เกิดเป็นรูปคนเหมือนกับเอียวเจียนเอียวเจียนก็เอายาพิษใส่เป็นตับแล้วก็ให้ออกมาหน้าเตงตันหยกแบงหวนก็เอื้อมมือยาวช่วยได้ฉีกท้องกินตับยาพิษนั้นก็เลยซาบเข้าไปในไส้ในพุงเล่นเอาแบงหัวนั้นปวดท้องทนไม่ได้จึงแข็งใจชี้มือร้องบอกเกงจูแยบอกว่าเราจะไว้ชีวิตแต่เวลานี้พรุ่งนี้จะกลับมากินตับเสียให้จงได้ว่าแล้วแบงหัวก็กลับเข้าค่ายไปคำนับแจ้งความซึ่งตัวเองได้รบนั้นให้อินหองกับแต้หลุนฟังแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากินตับทหารเมืองไซกีปวดท้องนักให้จุกเสียดไม่สบายแต้หลุนก็เลยให้ยาแบงหวนกินแก้จุกแก้เสียดแบงหวนกินยาก็ลงท้องถึง3วันจนสู้ผอมเรียกว่ากำลังอิดโรยทีเดียวทางฝ่ายบุญสู่ขงหวดเทียนจุนเทวดานี่รู้ว่าแบงหวนมารบกับทหารเมืองไซกีแล้วทหารเมืองไซกีก็ต้านไม่ได้ก็เลยเหาะมาที่เมืองไซกีแล้วก็ไปหาเกียงจูแยแล้วกระซิบบอกเกียงจูแยบอกว่าท่านนะจงออกไปล่อให้แบงหวนไล่มาเราจะจับเอาแบงหวนไปเสียบอกแล้วเทวดาก็ไปคอยอยู่ครั้นเวลารุ่งขึ้นเกียงจูแยก็ขี่สู่ปุดเสียงออกไปหน้าค่ายชวนแบงหวนออกรบแบงหวนหายป่วยไม่เจ็บท้องแล้วก็ยกทหารออกจากค่ายฝ่ายเกียงจูแยเห็นแบงหวนก็ร้องบอกว่าจะสู้กับเราหรือแบงหวนก็เลยตอบว่าเราตั้งใจจะมาดูฝีมือของท่านแล้วก็เข้ารบกันได้4เพลงเกียงจูแยทำเป็นเสียทีหนีไปทางหยกหูเก๋งแล้วก็ขึ้นเขาสูงไปแบงหวนก็ไล่ตามมาจนสิ้นกำลังแต่ก็ยังไม่ได้ตัวของเกียงจูแยพอข้ามลงก็หยุดอยู่ใต้ร่มไม้ครั้นเวลาสองหยาบได้ยินเสียงประทัดก็ตกใจยืนขึ้นแลดูเห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องนั่งกินโต๊ะอยู่บนเขาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องลงมาบอกว่าจับตัวแบงหวนให้ได้แบงหวนก็ชักกระบี่ไล่ขึ้นไปบนเขาแต่พอเข้าไปใกล้กลับไม่เห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องเห็นแต่ไฟสว่างอยู่กองหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าแบงหวนมึงจะหนีไปไหนกูจะจับตัวมึงโอ้โหแบงหวนโกรธครับวิ่งไล่ตามเสียงลงมาถึงเชิงเขาพอเวลาสว่างเห็นหญิงคนหนึ่งนอนครางอยู่แบงหวนกำลังมีโมโหโทโสมากๆรวมทั้งเหนื่อยด้วยอยากน้ำขึ้นมาก็เอากระบี่แทงหญิงคนนั้นตายแล้วก็กอบเอาโลหิตนั้นกินต่างน้ำขณะนั้นจุนเถตัวหญินดำดินมาแต่ป่าครั้นเห็นแบงหวนฆ่าหญิงเสียนั้นก็โกรธจึงถอดกระบี่เงื้อจะฟันแบงหวนพอได้ยินเสียงร้องมาข้างหลังว่าอย่าเพิ่งฟันจุนเถตัวหญินก็เหลียวไปเห็นกงหวดเทียนจุนจึงถามบอกว่าท่านมาแต่ไหนเนี่ยกงหวดเทียนจุนก็ตอบบอกว่าเรามาแต่เมืองไซกีท่านจะฆ่าแบงหวนด้วยเหตุอันใดจุนเทโตหญิงก็บอกว่า แบงหวนเป็นคนหยาบช้าฆ่าผู้หญิงเราจึงจะฆ่าแบงหวนเสียกงฮวดเทียนจุนก็เลยบอกว่าแบงหวนคนนี้เป็นคนได้มีสติปัญญาพอจะสั่งสอนให้ดีได้อยู่ท่านอย่าฆ่าเสียเลยจงเอาแบงหวนเอาไว้เป็นศิษย์เถอะจุนเถโตหญิงก็ถามแบงหวนว่าแล้วท่านจะยอมไปเป็นศิษย์ของเราหรือไม่เนี่ยแบงหวนก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะยอมไปเป็นศิษย์อยู่กับท่านจุนเถโตหญิงก็พาแบงหวนไปกงฮวดเทียนจุนก็กลับเข้าเมืองไซกีมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ถามบอกว่าท่านไปพบแบงหวนหรือไม่เนี่ยกงฮวดเทียนจุนก็เล่าความตามซึ่งได้พบแบงหวนให้เกียงจูแยฟังเวลานั้นเกียงจูแยกงฮวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจูสามคนนี้นั่งพูดคุยกันอยู่พอมีผู้มาบอกว่าผังโตหยินจะเข้ามาหาเกียงจูแยกงฮวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจูทั้งสามคนก็ออกมารับหยุดมือผังโตหยินพาเขาไปนั่งบนเก้าอี้เกียงจูแยก็เลยถามบอกว่าท่านมาด้วยข้อความอันใดผังโตหยินก็เลยบอกว่าเรามาปรึกษาที่จะจับอินหงเสี่ยเจียงจูก็เลยถามบอกว่าท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะจับตัวของอินหงได้ล่ะผังโตหยินก็บอกว่าจะจับด้วยยันไทเค็กเต๋าซึ่งทำลายศึก10ประการเดี๋ยวนี้ยันยังอยู่หรือไม่เกียงจูก็บอกว่ายันอยู่นี่แหละผังโตหยินก็บอกว่าซึ่งจะจับอินหงนั้นจะให้เสี่ยเจียงจูผู้เป็นอาจารย์จับจึงจะได้เสี่ยเจียงจูได้ฟังจึงคิดว่าอินหงก็เป็นศิษย์ได้สั่งสอนมาแต่หาฟังคำของเราไม่ก็ควรที่จะตายอยู่แล้วเสี่ยเจียงจูก็เลยบอกว่าซึ่งจะให้เราจับอินหงนั้นเชิญเกียงจูแย่ไปด้วยจึงจะสำเร็จเกียงจูแย่ก็รับคำแล้วก็ลงยันไทเค็กเต๋าให้เสี่ยเจียงจูเสี่ยเจียงจูก็รับยันนั้นเอาไว้ทั้งฝ่ายอินหงตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแย่ไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกนักจึงว่ากับเล่าหูเก๋าเฉียงว่าเราคอยฟังข่าวแบงหวนก็หายไปไม่รู้ว่าดีหรือร้ายพรุ่งนี้เราจะยกไปจับเกียงจูแย่ให้ได้จึงจะรู้ข่าวแบงหวนพอถึงรุ่งเช้าอินหงก็ยกทหารออกจากค่ายมาถึงที่รบแล้วก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ให้ร้องบอกไปให้เกียงจูแย่ออกมาเจรจาความเมืองกับเราเกียงจูแย่เห็นอินหงยกมาสมคิดก็จัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่สู่ปุดเสียงพาเสียเจียงจูยกออกจากประตูเมืองครั้นพ้นกำแพงมาหน่อยหนึ่งก็ให้เสียเจียงจูคอยจับอินหงอยู่ที่นั่นเกียงจูแย่ก็เดินทัพไปถึงที่รบจึงเอากระบี่ชี้หน้าอินหงว่าท่านนี่หาฟังคำอาจารย์สั่งสอนไม่วันนี้ตัวท่านจะละเอียดเป็นจุนไปแน่นอนครับอินหงเดินนิสัยฟังแล้วโกรธแน่แต่โกรธแล้วทำอะไรต่อต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้าเพราะว่าช่วงระยะเวลาของการเล่าเรื่องในอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ามวันและเวลานี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ดาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
7: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
8: นายสรัญสรรค์วีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีนี่คืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นก็คุมเสียงทีมงานของถนนตรีนะครับคุณเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองตรึงจิตและการจันทร์วัฒน์วงสว่างโมริภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาก็มีข่าวเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้เยอะมากเลยนะครับข่าวใหญ่ๆทั้งระดับไปถึงระดับโลกเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของการข่าวของที่มีการขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกระทบกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการหน่วยงานอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าคดีความอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันให้เข้มข้นขึ้นในขณะนี้ก็ทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นี่กำลังทำงานกันอย่างหนักมากๆก็เอาใจช่วยให้ได้ตัวคนร้ายได้สาวไปถึงต้นต่อให้ได้นะครับแล้วก็คนที่ได้ประสบเหตุนะครับเกิดเหตุในการที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่แล้วก็ติดอยู่ในทางประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะครับคือแอร์สาวนี่ก็คงจะต้องดูกันว่ามีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆที่เราได้ในติดตามในข่าวสารกันไปนะครับอีกข่าวนึงก็โอ้โหแบบตกใจมากกับเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กพิเศษที่เป็นออทิสติกไปขับชนพระธุดงค์มรณภาพถึง10รูปนี่เป็นข่าวเศร้ามากๆนะครับก็คงจะพอดีวันนี้ทางแรกว่าจะจัดรายการสดไปถึงช่วงเที่ยงคืนแต่ว่าก็สัญญากันไว้ว่าจะนำเทปบันทึกทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับนางงาคารวานจุดพักนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเจียวดายก็ฝากกันก็3ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องการลงทะเบียนก็ใจเย็นๆกันนะครับก็ต่างแบ่งไว้ในเรื่องของการลงทะเบียนในระดับต่างๆนั้นก็เพื่อให้สมาชิกที่นะฮะที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราลงชื่อไว้หมดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีแรกๆจนกระทั่งถึงปีนี้ว่าระดับของวันนี้ของไดมอนด์ลงกันก่อนนะฮะก็ไม่เท่าไหร่ครับ97คนแล้วก็หลังจากวันที่4แล้วก็วันที่5พรีแพทินัมนะฮะแพทินัมระดับอันที่นำก็ลงวันที่5อันดับโกวันที่6อันที่7ก็ทุกคนก็ลงทะเบียนกันตอนนี้รับไม่เกินนะครับไม่เกิน700ที่นั่งนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นที่เอาไว้สำหรับผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งผู้บริหารศิลปินนะฮะแล้วก็คนที่ได้มีคุณอุปการต่างๆกับดนตรีเราก็จะได้แบ่งปันพื้นที่กันแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้ยืนแต่ที่ทุกคนก็แบบไม่ได้หลับได้นอนรอคอยการที่จะต้องลงทะเบียนกันผมก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับก็หมดแต่ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการความปลอดภัยนะเพราะว่ามีผู้ที่เป็นผู้ที่เข้าชมเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงวัยเนี่ยเยอะนะครับทางนี้ไฟด้านหลังไม่สามารถใช้ได้อย่างจำนวนมากเพราะว่าเป็นที่แคบก็จะต้องใช้การทางออกนี่มีการซ้อมกันไปนะฮะทั้งทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของตึกอาคารห้องออดิโทเรียมแล้วก็อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนที่วันนั้นเราได้มาทำความเข้าใจซักซ้อมดูอุปกรณ์การดับไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการที่ต้องหนีไฟกันแหละครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็มีรถที่ทางน้องๆจากช่อง NBT เขาเป็นอาสากู้ภัยเขานำมาช่วยถนนดนตรีกันด้วยนะครับนี่ก็คือในสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะคงจะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ได้รับความสุขหรือก็มีสิ่งต่างๆที่ถนนดนตรีได้มอบให้ในปีสุดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายแล้วก็ครั้งที่ก่อนรองสุดท้ายนะครับก่อนที่จะยุติในเดือนสิงหาคมกันไป ฮะก็ติดตามกันได้นะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะมอบเพลงให้ที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ในไลน์ของทนดนตรีนะครับคือวันนี้คุณบุญประกอบอกถิ่นก็ควบคุมเสียงจะได้เลือกบันทึกนะครับที่คุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ78ปีนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานบรรยากาศกับวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวได้นะครับพบกันในช่วงเวลานี้กับทนดนตรีไลฟ์นะครับผมจะกลับมาทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับลาติสวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายของการจัดทนดนตรีไลฟ์ฟังแล้วใจหายใช่ไหมครับของฟรีกำลังจะจากไปครับแล้วก็ของใหม่ไม่รู้ว่าจะมีใครจะมาทำหน้าที่ต่อผมก็ไม่ทราบแต่ผู้บริหารนะครับอยากจะให้ทำต่อท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีผู้บริหารอยากให้ทำต่อทุกท่านแต่ว่าครับก็เหมือนกับทุกท่านนะฮะแต่ว่าการเวลามันก็อย่างนี้ครับคนจะ60แล้วหน้าตาก็จะดูแบบนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่จะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่แต่ถ้านะครับถ้าผมนะครับพอจะทำงานให้กับทางราชการได้ก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมงานกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์เรารับใช้พี่น้องประชาชนมาจนกระทั่งนะครับถึงวันนี้ของทนดนตรีทั้งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จัดรายการที่บ้านแล้วนะครับก็แน่นอนฮะก็คงจะทำหน้าที่ต่อแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์นะครับก็คงจะตามกำหนดในโครงการก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนสิงหาคมตามปีงบประมาณนะครับถ้ามีโอกาสผมจะได้เจอกันฉะนั้นใน3ครั้งที่เราจะได้พบกันนั้นเป็น3ครั้งที่ผมตั้งใจที่จะให้มีคุณค่านะครับกับความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางของทนดนตรีใน3ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับที่ได้มากับทนดนตรีมา3ปีแล้วและปีนี้ก็จะเดินทางพร้อมกันกับทนดนตรีเพราะว่าคารวานนั้นเป็นชื่อที่เราได้คุ้นกันสำหรับคนเพื่อชีวิตว่าการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับนางงามก็78แล้วยังไม่สิ้นสุดการเดินทางอันนั้นทนดนตรีจะสิ้นสุดการเดินทางได้ยังไงใช่ไหมครับครับวันนี้นะครับนางงามไม่ได้มาคนเดียวก็ผมก็เชิญนะครับในเรื่องของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตว่าจะมีใครมาสานต่อก็ปรากฏว่าลงตัวกันพอดีเพราะว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่นะครับไม่เชิญมานี่ไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้จัดการวงของวงนี้นะครับเขาคุยลูกชายนะครับมีลูกชายเล่นดนตรีอยู่ในวงดีนะครับจริงไม่ใช่ผู้จัดการแล้วครับก็เป็นพี่ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นที่รู้จักกับทนดนตรีมานานทีเดียวนะครับก็คงจะได้พูดถึงวงดนตรีวงนี้นะครับในนามของคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับขอเรียนเชิญพี่ก่อเขตจันทเลิศรัตน์ครับสวัสดีครับขอใหม่ให้พี่ก่อเขตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็จากไทย PBS ก็จะมาจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะก็เป็นนะครับพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมก็ตอนแรกเห็นเด็กๆก็คิดว่าเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังนะฮะไม่คิดว่าโหทุกอย่างวันนี้เขาตั้งใจแล้วก็เดินทางมาถึงการสร้างวงนี้มีชื่อว่าคารวานน้อยนะครับอยากให้พี่ก่อเขตเล่าแล้วกันแล้วจะได้ย้อนไปถึงเรื่องราวของเด็กน้อยนะฮะที่พี่ก่อเขตเนี่ยนะครับได้ดูรูปเหมือนกันเหมือนไม่ได้ใช้ AI นะนี่ของจริงมือกลองใช่ไหมครับมือกลองนะครับเอาละครับเชิญครับแนะนำครับคารวานน้อยเป็นยังไงครับ
3: ครับขอบคุณคุณพินโยครับแล้วก็ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ให้โอกาสกับนักดนตรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเรามาเสพดนตรีที่มีคุณภาพนะครับ เมื่อสักครู่ฟังคุณพิโยพูดบอกว่าจะไม่มีแล้วนะฮะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีต่อไปนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณและเป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณคุณพิโยสำหรับคาราวานน้อยเนี่ยครับมัน20ปีมาแล้วเผอแป๊บเดียวนะครับ20ปีแล้วนะครับคาราวานน้อยเนี่ยเกิดจากคาราวานวงใหญ่นะครับเขาซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันแล้วก็ลูกๆหลานๆคาราวานน้อยก็ติดตามมาดูผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการเฝ้าดูคุณพ่อแล้วก็คุณลุงคุณอาของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นวงคาราวานน้อยมาถึงวันนี้นะครับพี่อืดทองการธานานะครับเป็นคนหนึ่งที่ทั้งฟูมฟักแล้วก็ผลักดันให้มีการเล่นกันนะครับสามคนแรกก็มีกันตรึมนะครับ ของพี่หงามีกีตาร์ลูกชายของผมนะครับแล้วก็มีอาร์ตนะครับลูกชายคุณพี่เอียดวินัยอุปผู้ที่เขียนเพลงนกสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็น3คนหลังหลังจากนั้นก็มีสมาชิกมาวนเวียนกันมาเล่นกันอยู่เป็นพักๆนะครับแล้วก็เล่นกันนะครับกันเติมนี่ผมจำได้ว่าคุณพ่อเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่กันเติมอยู่ข้างซ้ายแล้วก็เล่นกีตาร์ครอคุณพ่อเขานะครับตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกคอนเสิร์ตต่างวัยต่างเวลากับคาราวานเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาอายุยังไม่ถึง10ขวบนะครับ ก็ซ้อมกันแล้วก็เป็นผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขาตอนหลังที่เขามาเล่นกันผมคิดว่าคาราวานน้อยคือผู้ที่สืบสานตำนานของคาราวานได้นะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าสำเนียงอารมณ์แล้วก็ลีลาการถ่ายทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้รับชมกันนะครับมันคือคาราวานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับ
1: ครับ
3: ส่วนพี่หงาหรือว่าวงคาราวานนะครับเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่บนถนนของดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงของคาราวานไม่มียุคสมัยนะครับไม่มีคำว่าล้าสมัยแล้วผมคิดว่านั่นนี่จะเป็นบทเพลงอมตะของประเทศไทยเล

ช่ไหมครับนะฮะครับเอาละครับก็คงจะไม่เสียเวลานะฮะอักไคอายุ78แล้วครับไม่กล้าบอกใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องน่าอายน้า78ยืนวันละเต้นคอนเสิร์ตวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะผมจอน78ผมคงไม่เอาเท่านั้นแล้วนะฮะถ้านั่งนั่งพอเดินได้นี่ก็พอแล้วนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ เราไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์ออกไปทางเพจนะครับอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัยนะครับสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถึงจะนำบันทึกไปออกอากาศกันนะครับแล้วก็ติดตามถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งนะครับก็คือในเดือนหน้านะฮะกรกฎาคมใช้ชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับไม่ต้องดราม่าแย่งชิงนะฮะเข้ามาโพสอะไรเรื่องราวนี่ผมไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่สามารถจะรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีที่อยู่จำกัดเท่านี้นะครับเราจะไปมีกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าในที่ที่กว้างใหญ่กว่านี้เราก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องหางบประมาณอะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ในพื้นที่นี้ก็คิดว่าแบ่งปันกันนะครับมีน้อยก็ใช้กันน้อยๆนะฮะมีมากเราก็ใช้กันมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อชีวิตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยก็แบ่งปันกันนะครับไม่ต้องแย่งชิงกันนะฮะถ้าแย่งเก้าอี้กันก็เป็นอาวุธเลิกนะครับเลิกจริงๆโดยปริยายและสุดท้ายนะครับก็คือศิลปินที่เดินทางมากับถนนดนตรีตลอดเวลาเลยนะครับ31ปีก็คือนะครับมาริฮัวน่านะฮะในวันที่6สิงหาคมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจและกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมนะครับและวันนี้ครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้กับผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับกับเรื่องราวของนะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและช่วงแรกนี้พบกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายขอเชิญรับชมครับ

0: กันนะครับจริงๆเพลงนี้น้าหว่องร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับหลายคนคงคุ้นกับเสียงน้าหว่องนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคารวาลน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับก็ด้านหลังพี่ตาพี่ตาครับอีกคนหนึ่งพี่ตึมครับพี่ตึมครับผมชื่อก๊อฟครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งครับนางอาครับก็เอาไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
2: เชิญแน่
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
2: โอเคโอเคได้เดี๋ยว
0: ค่อยเชิญทีเดียวแต่เราให้อัดเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
2: เมื่อก่อนน้าหว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะภูพูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: น้าหว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
2: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะฮะไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
2: แล้วก็แกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
3: ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู
0: ่เตรียมมาเรื่องเดียว
2: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
2: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ลอง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับ ว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ

ขอเสียสมบูรณาให้กับน้องต่อตะปูสุทกนะครับแล้วส่งต่อให้น้องต่อเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็ซึ่งพี่ตื่มหายอีกแล้ว
2: เอาเลยน้อง
0: ทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
3: ยังเหลือช่วย
0: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับแบบออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่แหละครับ

0: ครับ
1: โอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะครับ

0: คงจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคารวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้บ้างแล้ว
2: แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักกันเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: ครับวงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะครับจริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เพลงของวงคารวานนะครับเวลาร้องเพลงคารวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆอ่ะก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วได้ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี่จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าอีกทีครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวานน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับ แล้วตัวละครของคารวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับ ยิ้มเลย

ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับเอ้าที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิสกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ังของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เขาบอกคนเยอะเยอะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าดีใจหรือเสียใจนะครับว่าคุณปิญโยลุงสมัยจะเกษียณแล้วก็คอนเสิร์ตก็เหมือนอาการอำลาไม่รู้ว่าคนมารับตำแหน่งต่อไปนี้จะทำอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำใจนะครับก็หวังว่า NBT จะมีสิ่งดีๆนำเสนออย่างนี้ให้ปรากฏนะครับหวังไว้อย่างนั้นคุณปิญโยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็เกษียณไปแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายอะไรผมยังไม่เสียดายเลยนะครับเกิดมาก็ทำพบเห็นคิดเขียนเรียนรู้นะครับอีกไม่นานก็ไม่อยู่แล้วนะครับ

ับก็เอาเพลงนี้มาขึ้นนะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพลงผมแต่งเองนะครับผมเลยไม่แคร์ใครนะครับเปลี่ยนเนื้อในข้างหลังว่าทุ่งกุลาในสมัย8ขวบตอนนี้ผม78นะครับก็70ปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เห็นก็คือในบทเพลงไม่มีคนไม่มีการจับจองไม่มีอะไรพี่น้องนึกภาพให้ดีนะครับเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆแล้วก็มีหมาป่าฝูงหมาในอะไรทำนองนี้ผมเพลินได้ผ่านไปนะครับก็เลยเก็บภาพนั้นมาเขียนเรียงความส่งครูในวัยเด็กๆนะครับสมัยเรียนเขียนโดยไม่ตั้งใจจะเป็นนักเขียนเรียงความคะแนนเต็ม10ครูบอกครูอยากให้11เพราะอะไรเอาภาพอันนั้นมาเขียนนะครับเพลงแรกในชีวิตที่ผมแต่งนะครับก็เลยวันนี้เป็นเพลงแรกนะครับเพลงต่อไปนะครับ

ก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานก็อยากจะร้องนะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ผมตายด้วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุไม่ถึง70 60กว่าตกรถไฟนะครับแล้วข่าวที่ผมได้รับก็คือผมอยู่ในป่าจดหมายที่แจ้งว่าแม่เสียชีวิตห่างจากเหตุการณ์จริงๆประมาณ1ปีนะครับผมก็เลยนั่งซึมเศร้าอยู่ในป่าแล้วก็เขียนเพลงอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพลงต่อไปนี้ก็คือพูดถึงสหายร่วมรบในป่าเขาลำนกไรที่จากไปพี่น้องหลายคนขอไว้นะครับ

ครับก็จะเป็นเรื่องเศร้าๆทั้งนั้นนะครับผมในอยู่ผมเขียนเพลงเขียนเรื่องอะไรมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมาฟังก็เตรียมเศร้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานไม่ได้พาเต้นรำผมคิดว่าเพลงเดินเพนก็เต้นรำได้นะครับโดยจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นนะครับมันอยู่ได้คือพูดไปคือเราไม่มีปัญญาจะทำให้มาโลโชเชได้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ฟังตลอดเลยขออภัยท่านที่รักสนุกเฮฮาก็แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นเดี๋ยวขอพูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยเพลงพวกนี้ออกมาก่อนก็อยากจะปล่อยนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเล่นยากผมเองยังไม่เล่นเลยผมจะร้องอย่างเดียวมาให้ลูกชายตีคอร์ดให้แต่เป็นผมก็ชอบเพลงนี้ที่จริงต้นแบบของเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะครับเพลงบ๊อบดีแลนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรผมบ๊อบดีแลนเนี่ยก็น่าจะอายุ80หน่อยๆแล้วเป็นพี่ผมเรียกพี่บ๊อบก็แล้วกันนะครับไม่รู้จักเขาหรอกก็นึกถึงภาพที่เก่าๆนั่นแหละครับเวลาเราเสียคนเสียอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอย่างไรเราก็ฝังศพเอาไว้ตามภูเขามั่งตามที่เหมาะสมไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็อยากทำบุญก็เที่ยวไปสอหาตามหาหลุมฝังศพของเขาซึ่งบางทีก็จำไม่ได้ผมเขียนเพลงนี้เพื่อให้กระดูกของเพื่อนของสหายที่สูญเสียไปเราเก็บมาทำบุญนะครับลองฟังดูคำหลับตา

็อยากจะร้องนะครับสองสามเพลงต่อไปในเพลงเก่าๆแล้วก็พี่น้องก็คุ้นเคยอยากเพิ่มมอนิเตอร์ตรงนี้นะไหนเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคดีขึ้นเยอะก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งปัจจุบันนี้ตัดผมแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อ2วันดูใน Facebook ก็ดีใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วก็ลูกก็เสียไปบ้างอะไรบ้างยังเป็นชาวนายากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับสองสามเพลงต่อไปนี้คิดถึงเขา

เสียงกล่องกระดึงวายเสียงเหล่านี้เกิดจากการสร้างธรรมของคนเลี้ยงของมนุษย์เป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปแต่ให้ดีเนี่ยก็ต้องไม้ดีๆไม้ดีๆก็แพงขึ้นถ้าควายที่เรารักมากๆลูกควายเผือกมั่งอะไรมั่งเราก็จะซื้อของดีๆราคา500บาทให้เขาตัวธรรมดาธรรมดาก็อันละ200บาทแล้วให้เขาไปเวลาเขาเดินไปไหนเราจะได้ยิน

0: ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเต้นให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีสันสีสันพี่น้องครับมีเกล็ดขำๆนิดหน่อยนะครับอยากจะพูดในขณะที่ร้องเพลงสองสามเพลงที่ผ่านมาอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะพูดว่าเพลงคนกับควายนี่ไม่ได้ร้องลูกคนสู้เพลงคนกับควายเสียงอีสานแล้วก็เพลงของกันมาชนหนึ่งเพลงในปีพ.ศ.2518หรือ19นี่จำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อก็รู้แล้วว่าเพิ่งเกิดรัฐบาลเคยสั่งห้ามไม่ให้ร้องไม่ใช่ไม่ให้ร้องห้ามไม่ได้ก็ไม่ได้ให้ร้องไม่ให้เผยแพร่โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วผมก็นึกย้อนภาพวันนี้มานั่งเล่นในกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับที่ทำให้สองสามเพลงของเราดังเป็นข่าวไว้ทั่วประเทศถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้กี่แสนวิวกี่ล้านวิวก็ไม่รู้สองสามเพลงนั้นที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรต่างๆนานาคือการเกิดของวงเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับดอกนะครับเพราะวันนี้มีอธิบดีรองอธิบดีมาแล้วก็นะครับขอคารวะก็แล้วกันยุคสมัยมันต่างกันนะครับผมจัดเพลงมาคุณพินโยบอกว่า30เพลงไม่ใช่ครับผมจัดมาแค่20เพลงเพราะว่าเกรงว่าเวลาจะไม่พอก็เอาเท่าที่เล่นมาพี่น้องโอเคไหมครับจนเดี๋ยวนี้ผมยังนั่งนึกไม่ออกว่าคำว่าโอเคเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับจีบเอาเองก็แล้วกันอย่ามายุ่งหน้าเวทีได้ไหมมีเมียแล้วครับมีเมียแล้วครับเมียเขามาเกรงใจเขาหน่อยเป็นหลานครับก็ไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าเวลาวาระสำคัญเขาชอบมาเล่นอันแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีครับชื่อเล่นน้องโบครับชื่อจริงธนิตวิชัยดิษฐ์ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับ
0: เป็นทหารไปจีบกันหลังเวทีก็แล้วกันนะครับแล้วมีเพลงที่ผมจะต้องตัดออก3เพลงนะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลาตัดออกไปแล้วค่อยถ้าอยากเล่นค่อยกลับมานะครับบ่อเปี้ยบ้านไผ่ภูเขาวิถีตัดขี้เกียจแหกปากจะเล่นเพลงที่เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับเรื่องอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องทำลายครับเรื่องทุกอย่างครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่นั่งอยู่กลางๆลำคาญพวกหน้าเวทีหรือเปล่าครับอ หยอกๆนะครับก็ผมมีโอกาสได้ไปสืบนักเสถียรผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วที่ล้มหายตายจากไปนะครับอัตวิบาทอะไรไม่คือยิงตัวเองเพื่อประท้วงความรู้สึกบางอย่าง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
8: ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุส ตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับยังมีหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้เดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ๋อได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงินคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแล้วก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยอ่ะขึ้นร่าง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณเป็นโยรุ่งสมัยได้สองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไปในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

开火腿，开山成天冠，没惹乱，怕瓦怕王吃钢卡，没强强耐在ในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมารับฟังรายการธรรมารับอรุณช่วงของอาการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามกันมาอีกเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้เราก็จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนเข้ามาทั้งจดหมายทั้งมาทางเว็บไซต์ทางFacebook อะไรต่างๆที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดไว้ให้ท่านได้ติดต่อกับรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แล้วก็มาฟังท่านตอบปัญหาธรรมะต่างๆซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ไม่ได้เขียนมาเนี่ยอาจจะสงสัยเหมือนกันก็ได้เป็นความรู้กันไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์ก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังเป็นลักษณะที่ว่าคือวันอื่นๆเนี่ยก็ตามใจพระมหาไพบูลย์แล้วพระอาจารย์อยากจะพูดเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาพูดคุยพระสูตรได้มาอ่านอย่างนี้นะหรือว่าก็เป็นไปตามลำดับในเรื่องของพระสัทธรรมปิฎกแต่ยังมาอาทิตย์นี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านฟังได้สอบถามคำถามกันเข้ามาว่าในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีจุดไหนข้อใดที่มีความสงสัยหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็สามารถติดต่อกับทางรายการได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โดยช่องทางก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนี่คือช่องทางแรกหรือช่องทางที่2ก็เป็นทางออนไลน์ก็คือทางเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราก็มีเว็บไซต์ที่จะให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟังธรรมรวมถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าก็จะไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้ YouTube Channel ก็ใส่ Comment Inbox DM เข้ามาได้ก็จึงจะคัดเลือกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาคุยคุณใจในช่วงวันอาทิตย์ตามใจท่านแบบนี้กันก่อนเรียบร้อย
0: เจ้าค่ะก็เริ่มด้วยคำถามของท่านแรกเลยนะเจ้าค่ะท่านแรกก็คือคุณเทระวันนะเจ้าค่ะเขียนมาเป็นแบบจดหมายเลยละด้วยลายมือของท่านท่านถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายๆท่านมีปัญหาคล้ายๆกันแล้วก็สงสัยคล้ายๆกันข้อแรกก็คือท่านบอกว่าเวลาท่านเดินจงกรมนะเจ้าค่ะจิตท่านคอยจะคิดอยู่เรื่อยเลยดังนั้นท่านก็จำเป็นต้องหยุดแล้วก็กำหนดจิตใหม่แล้วเดินต่ออย่างเนี้ยทำถูกหรือผิดเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: เวลาเดินจงกรมหมายถึงยังไงก็คือคำว่าจงกรมเราเคยพูดไปในช่วงของกุฎเว้นในพระไตรปิฎกเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะคุณจำได้ไหม
0: จำได้เจ้าค่ะ
1: อันนี้สงของการเดินจงกรมมี5อย่างนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งในนั้นที่อยากจะไฮไลท์ให้คุณธีรวรรณอันนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครก็คืออันนี้สงในข้อที่ว่าสมาธิที่ได้จากการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานสมาธิจะตั้งอยู่ได้นานเวลาเดินก็คือกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาหมายความว่าเรายืนก่อนแล้วเราก็กำหนดว่าจะเดินไปตรงนู้นคุณก็เดินไปพอเดินไปถึงปุ๊บกลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินกลับมาตรงนี้เราก็เดินมาพอมาถึงตรงนี้เราก็กลับตัวหยุดนิดนึงกำหนดว่าจะเดินไปตรงนู้นเราก็เดินไปเรากลับไปกลับมาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราหยุดแล้วเดินต่อหยุดแล้วเดินต่อในข้อนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะไม่ได้มีข้อห้ามแต่ถ้าหยุดมันก็เป็นการยืนไง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันก็จะเหมือนกับการนั่งสมมติเรานั่งเนี่ยนั่งกำหนดจิตเนี่ยให้นึกพุทโธหรือว่าดูลมหายใจก็ตามถ้าสมมติเราคิดฟุ้งซ่านไปเราก็พยายามจะดึงกลับมากลับมาดึงหมายถึงว่ามีการควบคุมโดยการตั้งสติขึ้นทีนี้ถ้าอิริยาบถเดินก็ลักษณะการทำจิตก็ต้องเหมือนอิริบทนั่งไงน
0: ั
1: ่งทำยังไงเดินก็ต้องทำอย่างนั้นทำจิตนะทำจิตน
0: ั่
1: งทำจิตอย่างไรตอนเดินก็ต้องทำจิตเหมือนกันนะกับเวลานั่งเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุดเดินเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับเราต้องหยุดไปหยุดมามันจะติดขัดถ้าวิธีที่ถูกต้องก็คือเดินไปเลยแล้วถ้าคิดทำยังไงก็ทำเหมือนเวลานั่งนั่งคุณคิดคุณทำยังไงเอ็นกายนอนไม่ใช่มั้งก็ต้องนั่งเหมือนเดิม
0: แต่เป็นจิตกลับมาตั้งสติใหม่
1: ตั้งสติใหม่ทำเหมือนกันประเด็นคืออย่างนี้ว่าเวลาเดินเนี่ยผัสสะมันมากกว่าเวลานั่ง ไหนจะทิศทางที่เราเดินไปไหนจะการทรงตัวไหนจะตาลืมเห็นภาพต่างๆอีกมันมีผัสสะมากกว่าการนั่งแต่ถ้าเราฝืนทำได้นะฝืนทำไปฝืนทำไปแล้วมันได้สมาธิข้อนี้มันจะอยู่ได้นานไงถ้าจะเปรียบเทียบคือน่าจะต้องได้นานกว่าเวลานั่งหมายความว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลานั่งมาเปรียบเทียบกับสมาธิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในเวลาเดินสมาธิที่ได้จากการเดินจะตั้งอยู่ได้นานกว่าเพราะภาษามันมากกว่าพอภาษามากกว่าเราฝืนทำได้มันจึงมีกำลังมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในข้อนี้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำคุณธีรวรรณว่าก็ให้ฝืนทำต่อไปคำว่าฝืนนี่หมายถึงการทำความเพียรนั่นเองฝึกฝืนทำต่อไปมันจะดีได้ปฏิบัติขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือในข้อที่หนึ่งธีรวรรณ
0: เจ้าค่ะก็คือแม้ว่าจิตจะวอกแวกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องหยุดเดินแล้วก็กำหนดเดินต่อให้เดินไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าตั้งสติแล้วก็ดึงจิตกลับมาที่สมาธิทำสมาธิในการเดินจงกรมต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ
1: เดินบานถูกต้องถูกต้อง
0: สาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณธีรวรรณถามมานะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของเวลาที่คุณธีรวรรณนั่งสมาธิเจ้าค่ะบางทีนั่งไปได้ไม่ถึง1นาทีเนี้ยก็จะเกิดอาการเหมือนกับคันที่หน้าบ้างคันที่หัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคุณธีรวรรณเองก็ฝืนไว้ว่าไม่ไปเอาแต่ใช้จิตไปจดจ่ออยู่ตรงที่มันคันนั้นแล้วก็กำหนดจิตอันนี้ก็หายคันไปก็เลยถามว่าทำอย่างเงี้ยถูกหรือผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ในกรณีก็มีอยู่2วิธีด้วยกันตัวหนึ่งในวิธีที่คุณธีรวรรณทำนี้ก็ถูกแล้วคือไปกำหนดอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะไปถึงข้อที่2ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราคันเพราะว่าเป็นโรคผิวหนังหรือมันไม่สะอาดอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปจัดการให้ถูกต้องนะเช่นไปล้างหรือไปใส่ยาให้มันเหมาะสม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคือถ้าในทางเกี่ยวกับการแพทย์ไม่มีปัญหาอันนี้ตัดไปก่อนตัดไปก่อนคือไม่ไปเกาอันนี้ถูกต้องละไม่ไปเกาคือต่อให้เป็นโรคหรือเป็นอะไรคุณไปเกาก็ไม่ถูกอยู่ดีไม่เกาก็ถูกต้องละแล้วก็ไปแก้ปัญหาทางการแพทย์นั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วเราเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่เวลาไม่นั่งสมาธิมันไม่เป็นเออ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำยังไงมีวิธีแก้สองวิธีวิธีแรกก็อย่างที่ทำที่คุณธีรวรรณทำเนี่ยถูกต้องก็คือเอาไปจ่ออยู่นั้นดูไหนตรงไหนมันคันมีไหมความเป็นตัวตนเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนคำว่าคันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันก็เป็นลักษณะของปฏิกิริยาทางชีวเคมีอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายเราในที่นี้ในเมื่อร่างกายเราไม่เป็นอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าพอจิตเราละเอียดลงละเอียดลงไอ้สัมผัสอย่างที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเราไปรับรู้สิ่งนั้นได้ก็อาจจะเป็นได้ทีนี้วิธีแรกก็คือเข้าไปจ่อตรงนั้นว่าไหนคือตัวตนวิธีแบบนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแล้วเราก็จะวางได้เป็นอนัตตาได้นี่วิธีหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นทุกข์คือทุกขาปฏิปทาหรือวิธีที่สองก็คือไม่ไปใส่ใจเลยไม่ไปสนใจเลยจะขั้นกับขั้นไม่แคร์ไม่สนไม่เอาใจไปใส่แล้วเอาใจไปใส่ที่ไหนเอามาใส่อยู่กับสมาธิเข้าสมาธิมันลึกลงไปนี่คือการหาความสุขในสมาธิที่ลึกลงไปโดยไม่เอาจิตไปสนใจในสิ่งที่มันคันนั้นมันทุกนั้นวิธีแบบนี้ก็เรียกว่าสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาทั้งสองวิธีนี้สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทามันก็จะมีความแตกต่างในการใช้งานก็อยู่ที่ว่าเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณธีรวรรณเป็นคนประเภทที่มีราคะโทสะโมหะกล้าหมายความว่าจะมีอารมณ์ขึ้นลงได้ง่ายชอบก็ชอบมากเกลียดก็เกลียดมากในเวลาที่มีอะไรมากระทบนี่คือมีราคะโทสะโมหะกล้าใช้วิธีแรกคือเห็นทุกข์เนี่ยจะเหมาะสมจะเหมาะสมทำไมว่างั้นเพราะว่าสำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยจะให้เขาจิตมานั่งเข้าสมาธินิ่งๆเนี่ยโอ้ยทำไม่ได้หรอกมันจะยากสำหรับคนแบบนี้แล้วคนแบบไหนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนี่คือคนประเภทที่สองจะค่อนข้างแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเฉยเฉยชิวชิวไม่ค่อยอะไรกับใครมากแบบนี้นะ
0: เจ้าค่ะ อารมณ์ไม่ขึ้นลงมากใช่ไหมคะ
1: อารมณ์จะค่อนข้างคงที่
0: เจ้าค่ะ
1: ตัวกระทบอะไรก็อาจจะโกรธยุ่ยแต่แบบไม่มากนิดหน่อยอย่างเงี้ยมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจก็นิดหน่อยหรือเรื่องอะไรที่มันไม่จะไม่น่าพอใจอย่างมากก็ไม่พอใจนิดเดียวหรือเรื่องที่ไม่น่าพอใจนิดหน่อยเกิดขึ้นเราก็แบบเฉยๆไปได้อย่างนี
0: ้
1: ในคนใช้วิธีที่สองก็คือให้เข้าหาความสงบในภายในก็จะเป็นวิธีสุขาปฏิปทาเราใช้ได้สองวิธีวิธีไหนก็ได
0: ้
1: ตอนนี้ตอนนี้การที่เราจะวางได้เร็วหรือได้ช้ามันอยู่ที่เหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยของการที่ไม่ว่าจะใช้สุขปฏิปทาหรือทุกขปฏิปทาแล้วจะวางได้เร็วหรือได้ช้าอยู่ที่อินทรีย์5อย่างอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างนี้อ่อนมันก็จะปล่อยวางได้ช้าเช่นเวลาเอาไปจี้จ่ออยู่กับความคันเนี่ยแบบสักพักนึงกว่าจะวางได้ไม่หลุดเลย
0: อ
1: ันนี้คืออินทรีย์อ่อนแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าที่จ่อปุ๊บวางได้ปั๊บอันนี้คืออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็นอกจากใช้กับความคันนะยังใช้กับความเจ็บใช้กับเวทนาอะไรอื่นต่างๆได้ทั้งหมดเลยใช้กับสุขเวทนาก็ได้ใช้กับทุกขเวทนาก็ได้ใช้กับปีติก็ได้คือบางทีบางคนอาจจะแบบมีปีติอยู่เรื่อยมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหาพระอาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องปีตินี่แหละก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้กับในข้อปีตินั้นได้เหมือนกันว่าสามารถที่จะใช้กับสุขเวทนาทุกขเวทนาอาการคันหรืออะไรภาษาอย่างใดหนึ่งในกายของเราได้หมดเลยเพื่อที่จะให้เกิดการปล่อยวางได้ปฏิปทาสองอย่างนี
0: ้พอคุยกันมาถึงตรงนี้โยมคิดว่าน่าจะมีคำถามแทรกมาเป็นของคุณปลานะเจ้าคะสำหรับคุณจิรวรรณนี่จะเป็นเรื่องของการคันโน้นคันนี
1: ้
0: แต่สำหรับคุณปลาที่ถามมานี้จะเป็นเรื่องของการมีปีติสมนัสมากเลยก็สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองทำไมมีมากขนาดนี้ไม่ว่าจะไปโฟกัสเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดปีติขึ้นทันทีแล้วก็จะเหมือนกับสะอึกสะอื้นน้ำตาก็จะไหลอันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังธรรมะก็ตามหรือว่าดูซีรีส์หนังซีรีส์จีนต่างๆหรือแม้แต่หนังสารคดีดีๆเห็นปลาสวยๆในสารคดีอควาเรียมแบบเนี้ยก็แบบโอ้ยทำไมสวยอย่างนี้รู้สึกปีติขึ้นมาอีกแล้วอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็เลยคิดว่ามาถามพระอาจารย์ตรงนี้ว่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของธรรมะนะเจ้าค่ะแต่จะพูดกับเพื่อนๆญาติญาติพอโฟกัสไปปุ๊บเนี่ยปีติโทมนัสเกิดขึ้นทันทีจะร้องไห้เหมือนกับจะสะอื้นเลยนะเจ้าค่ะจุกที่ลำคอเลยก็เลยกลัวว่าคนเนี่ยจะคิดว่าท่านเป็นบ้าก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าวิธีการแก้ทำอย่างไรต้องทำใจอย่างไรดีเจ้าค่ะเพราะปกติแล้วคุณปลาเองก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่นี้ท่านบอกว่าถ้าทำสมาธิแบบสมถะสมาธิเนี่ยอาการพวกนี้มันจะดีขึ้นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่ปีติมากเหลือเกินเนี่ยเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: น
0: ิมนต์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ข้อนี้พระอาจารย์ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นทุกเนี่ยก็คือสุขทุกนี้คือเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นพยาบาทเช่นความคิดไม่ดีโอ้ยปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเราก็เจออยู่เรื่อยแบบไม่พอใจอยู่เรื่อยเกลียดอยู่เรื่อยอารมณ์เสียอยู่เนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมโอ้ยเราเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีปีตินี่มันดีกว่ามากอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: หรือถ้าพูดถึงทุกขเวทนาอย่างอื่นนะปีตินี่เรายังจัดอยู่ในสุขเวทนานะเป็นทางด้านแดนสุขแต่ถ้าเป็นทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเจอเรื่องนั้นก็ถูกด่าอยู่เรื่อยถูกว่าอยู่เรื่อยเราอาจจะแบบไม่ได้จะไปขยักขยันเขาหรือไม่พอใจเขาหรอกแต่ว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจมันก็ไม่ดีไงนี่ยังเจอภาษาที่น่าพอใจนี่ดีกว่าอันนี้ต่อไปก็คือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างปีติกับพยาบาทปีติดีกว่าพยาบาทแน่นอนแต่ที่ดีกว่าปีติเนี่ยมีไหมคำตอบคือมีเช่นอุเบกขานี่ดีกว่าปีติแน่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ใช้สองวิธีอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่สุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาก็ได้ในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นว่าปีตินี่ไม่เที่ยงนะโอ้ที่ดีกว่านี้มีไหมมีอุเบกขามีไปตรงนั้นเลยหรือหลบจากปีติเข้าหาสุขเข้าหาอุเบกขาก็จะไปที่เดียวกันใช้สองวิธีต่างกันแต่ไปที่เดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: คือจะไปสู่อุเบกขาเหมือนกันจะวางปีตินั้นได้ใ จะปล่อยวางปีตินั้นให้ได้โดยการเห็นความไม่เที่ยงในปีตินั้นก็ได้หนึ่งหรือด้วยการเข้าสมาธิที่ลึกลงไปก็ได้สองอันนี้จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าการทำสมาธิแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ได้เราฝึกทำบ่อยๆปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงพอมีปีติปุ๊บเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บปีติจะดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ปีติจะดับไปพอปีติดับไปปุ๊บเหลืออะไรเหลืออะไรที่มันละเอียดกว่าปีติอ่ะก็จะเป็นสุขเป็นอุเบกขาใช่ใช่
0: เจ้าค่ะอันนี้เป็นการเข้าสมาธิต้องลึกลงไปถึงขั้น3เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ขั้น3ขั้น4ใช่ถึงจะแก้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะแก้ปัญหาของคุณปลาได้เจ้าค่ะนี่เป็นคำถามแทรกเพิ่มเติมขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของทางคุณธีรวรรณนะเจ้าค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วเจ้าค่ะคุณธีรวรรณถามมาว่าการสวดมนต์เนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดอยู่หน้าพระพุทธรูปเจ้าค่ะเพราะว่าทางคุณธีรวรรณเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีพระพุทธรูปอะไร แต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนั่งรถตู้ก็หมายถึงนั่งรถไปเนี่ยในใจก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะสวดมนต์อย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือบ้านรูปแบบที่เรามักจะเห็นกันที่เขาทำตามวัดก็คืออยู่ต่อหน้าพระประธานแล้วก็เวลาไปขอศีลบางทีก็ต้องไปขอจากวัดไปขอจากพระอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือเขาทำในลักษณะที่ว่าเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะว่ามีภิกษุรูปหนึ่งเพราะฉันจำชื่อไม่ได้ถ้าจำชื่อได้เราจะอธิบายทราบอีกทีพระพุทธเจ้าบางทีก็ให้สาธยายพระสูตรให้ฟังท่านสาธยายพระสูตรให้ฟังโอ้ก็คือเหมือนสวดพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแหละให้ท่านฟังตรงนี้ก็จะมีเป็นประเพณีที่เราทำจนเหมือนมาทุกวันเนี้ยเวลาจะพิสูจน์มันก็พิสูจน์หน้าพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่นั่นคือเป็นพิธีกรรมเฉยๆไงเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเอาแล้วภิกษุรูปอื่นในสมัยพุทธกาลที่ท่านมาสาธยายมนต์อยู่ในล้อมฟางอยู่ในเงื้อมผาอยู่ในโอ้ถ้ำมีหมดมีทุกที่ไม่มีพระพุทธรูปเลยประสมัยก่อนนั้นไม่มีพระพุทธรูปนะ
0: okay.
1: อย่างเช่นภิกษุชื่อปุกุสาติอย่างเงี้ยไปอยู่ในโรงของช่างหม้อโรงช่างหม้อนี่โอ้ยมันก็เป็นที่เป็นเวิร์กช็อปเขาเนาะมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่บางทีอยู่ที่นั่นก็ยังสาธยายพระสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นก็เหมือนมีพระพุทธรูปแล้วก็มาแบบสาธยายพระสูตรให้กันฟังเอาก็เป็นแบบนี้ก็มีดังนั้นไม่จำเป็นเลยทั้งเรื่องการรักษาศีลที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปขอต่อหน้าพระสงฆ์ก็ได้ก็เราก็สมาทานเอาเลยหรือการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องไปสวดต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้เอามาทุกที่เลยดีกว่าแล้วก็จริงๆแล้วพระพุทธรูปเนี่ยมาภายหลังด้วยซ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธรูปก็จะหมายคือมีพระพุทธเจ้าก่อนจึงมีคำสอนท่านได้นะแล้วพอท่านจากไปหลายร้อยปีแล้วถึงจะค่อยมามีพระพุทธรูปในมาระยะหลังแต่ประโยชน์ข้อนี้ก็มีอย่างเช่นบางทีบางคนทำไมฉันถึงจะไปอยู่หน้าพระพุทธรูปฉันถึงจะตั้งใจได้ก็เพราะว่าเขาเห็นนิมิตข้อนี้เอาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยความที่เขาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็มีกำลังไม่เท่ากันบางคนก็จะต้องมีพระเครื่องบางคนก็จะต้องมีเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งฉันถึงจะสามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีก็จึง okay. ต้องเห็นพระพุทธรูปต้องสวยงามถึงจะแบบจิตใจน้อมไปได้แต่บางคนกำลังจิตเขาก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่ต้องเห็นก็ได้ฉันก็นึกเอาในใจมันเลยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ดูตามความเหมาะสมพระอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งที่โยมขออนุญาตแทรกถามตรงนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเราขับรถอย่างโยมขับรถเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณธีรวรรณนั่งรถไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะสวดมนต์ไปด้วยในใจอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นการทำที่ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
1: สามารถทำได้สิทำได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำได้เพราะว่าจุดประสงค์ของการสาธยายคือเพื่อให้เราจำได้แล้วก็ยังทำให้เราไม่ง่วงด้วยขับรถไปสาธยายไปทำให้ตื่นตัวด้วยเราเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นได้แล้วความจำเราก็จะดีแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการที่ถ้าเกิดเป็นอะไรกึกกักปึ๊บปั๊บไปเราไปดีด้วยเพราะเราต้องสติไว้อยู่กับการสวดมนต์นั้น
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
1: ไม่เป็นความเพลินไม่เป็นการเผลอไม่ประมาท
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้า
0: ค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ให้กับทางคุณธีรวรรณนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยค่ะคุณธีรวรรณเขียนมาจากกรุงเทพมหานครคราวนี้เราขึ้นไปทางจังหวัดหนองคายกันบ้างเป็นคำถามจากคุณองอาจเขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณองอาจอายุ62ปีละแล้วท่านก็ทำสมาธิมาตั้งแต่ปี62แล้วตัวหลายปีอยู่นะเจ้าคะแต่ท่านก็ได้แค่ความเพียรเป็นเพราะว่าเป็นคนทำนาหรือเปล่าถึงได้แบบไม่ได้สมาธิเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนี่มันเจ้าคะ
1: หมายความว่าถ้าเราทำสมาธิแล้วเราไม่ได้สมาธิ
0: เจ้าคะ
1: มันได้แต่ความเพียรอันนี้เข้าใจถูกแล้วนะคุณใหญ่เพราะว่าเวลาเราทำสมาธิเราได้ความเพียรด้วยเราได้ศรัทธาด้วยคือได้หลายอย่างท่านจึงพูดถึงพละคือกำลังของคนที่กำลังศึกษาอยู่คือเสขะกำลังของคนที่ศึกษาอยู่เนี่ยคือ1มีศรัทธา2มีหิริ3มีโอตตัปปะ4มีความเพียรและ5ก็มีปัญญาแต่ทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีสมาธิเลยนะไม่มีเลยนะแต่ฉันก็พยายามทำอยู่นะเนี่ยใช่ๆพยายามทำอยู่แต่ยังไม่ได้สมาธิไงแล้วทำไมคุณไม่เลิกทำไมคุณไม่เลิกก็ฉันยังมีศรัทธาอยู่ฉันยังไม่เลิกฉันยังมีหิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปโอ้ยสิ่งนี้มันเป็นบุญทำไมฉันจะเลิกฉันต้องทำเนี่ยมีหิริโอตตัปปะด้วยกำลังขับดันคือศรัทธาที่ไม่ถอยนั้นเพราะหิริโอตตัปปะเขาบอกว่ากั้นอยู่กั้นอยู่นี่คือดีไงไม่ให้ถอยไปในทางที่ไม่ดีแต่ยังให้ตั้งอยู่ในความดีได้ทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ไม่เลิกเพราะมีหิริโอตตัปปะทั้งที่ไม่ได้สมาธินะแต่ยังทำอยู่เพราะมีศรัทธาที่ทำได้นั้นเพราะความเพียรที่คุณตั้งไว้ที่ไม่เลิกนะเพราะคุณมีปัญญาในการเห็นเองว่าถ้าเลิกแล้วมันจะไม่ดีฉันไม่เลิกดีกว่านี่มีปัญญาจะว่าไม่มีปัญญาไม่ได้เลยแต่ยังไม่ได้สมาธิแค่นั้นเองนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราได้อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แล้วที่บ้านได้ความเพียรเนี่ยเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วนอกจากความเพียรเนี่ยยังมีหิริโอตตัปปะมีปัญญามีศรัทธาด้วยทำไปเรื่อยๆคุณใจทำไปเรื่อยๆเหมือนทำนาท่านบอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ชาวนาเนี่ยเขาต้องมีกิจสามอย่างเวลาทำนาคือ1พรวนดินไถนาก่อนนี่คือปรับพื้นที่ดินให้เหมาะสม2หว่านข้าว3ไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างชาวนาต้องทำสามอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แต่ชาวนาเนี่ยเขาจะทำได้ไหมว่าเออขอให้ข้าวเนี่ยจนสุกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้วันถัดไปจะเกี่ยวแล้วไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลสภาพไปตามฤดูกาลย่อมตั้งท้องบ้างสุกบ้างตามเวลาของเขาเช่นเดียวกันเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรมในธรรมวินัยเนี่ยกิจที่ต้องทำมี3อย่างคือการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในสมาธิอันยิ่งการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งแต่ว่าถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าอาสวะต้องหมดวันนี้นะแล้วถัดไปเนี่ยความยึดถือต้องไม่มีแล้วฉันก็จะบรรลุธรรมละไม่ได้นะไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีเวลาที่เหมาะสมที่จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลสภาพไปตามเหตุเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาไปตามเงื่อนไขของเขาคีย์เวิร์ดในที่นี้คือคำว่าปฏิบัติอันยิ่งศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งอันยิ่งนี่คือเหนือขึ้นไปเพิ่มขึ้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลที่เรามีอยู่ต้องมีแน่ต้องมีศรัทธาแน่ที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้มันมีอยู่นะทำความเพียรในข้อนี้ศีล5ได้ไหมได้แล้วบางทีศีล

0: มีเพื่อนดีไหมพวกนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางข้อบางประเด็นที่เราเก็บไม่ได้หรือมันผิดพลาดอยู่เราก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นขึ้นมาอันนี้คือการปฏิบัติอันยิ่งให้มันละเอียดขึ้นไปเราก็จะค่อยปฏิบัติได้ขึ้นมามีการพัฒนาขึ้นมาท่านก็จึงพูดถึงกำลังของพระเสขะอีกอย่างในยะหนึ่งก็เอาข้อฮิริโอตปาออกไปใส่สติและก็สมาธิเข้ามาแทนเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็จะมาตรงกับพละห้าแล้วก็อินทรีย์ห้าด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็อย่างที่ตอบคำถามคุณธีรวัลย์เมื่อสักครู่นะว่าถ้าอินทรีย์ห้าอย่างพละห้าอย่างนี้มีความแก่กล้าก็จะบรรลุทำได้เร็วจิตใจเราก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในความที่ว่าเราจะเห็นความสงบในสมาธิที่เห็นได้เป็นกรอบเป็นกรรมแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วคนที่ปฏิบัติแบบนี้จะอาชีพอะไรไม่มีปัญหาเลยจะทำนาเช่าเขาทำหรือทำนาของเจ้าของเองจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นข้าราชการอุ้ยแม้แต่พระราชามหากษัตริย์ทำได้หมดสามารถทำได้แล้วถ้าทำไปทำไปเบ็ดไปเนี่ยจะดีขึ้นแน่นอนเ
1: จ้า
0: บอส
1: เจ้าค่ะก็ให้กำลังใจคุณองค์อาจจอยอุทานะคะตั้งใจทำต่อไปทำความเพียรต่อไปก็จะต้องทำสมาธิได้แน่นอนเลยอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านให้กำลังใจแล้วก็คือต้องรอให้ถึงจุดที่เรียกว่าผสมกันได้ดีเรียกว่าสัปปายะใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: อาจารย์เจ้าคะก็จะได้แน่นอนนะเจ้าคะเจ้าคะคำถามต่อไปนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าคะท่านผู้ถามนี่ก็ถามมาบอกว่านิพพานคืออย่างไรท่านเคยคุยกับเพื่อนว่าท่านเนี่ยอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานแต่เพื่อนก็บอกว่าอุ้ยยังไม่อยากไปหรอกเพราะว่ายังไม่อยากตายอันนี้หมายความว่าอย่างไรอะเจ้าค่ะกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยมองว่านิพพานนี่คือความตายอะเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
0: เจ้าพันนี่เป็นคำถามมาจากคุณทรงสุขจังหวัดสุโขทัย
1: เจ้าค่ะ
0: คุณทรงสุขนี่ก็เป็นคำถามตั้งแต่เราตอบมาจากสัปดาห์ที่ก่อนนู้นแล้วก็สืบเนื่องต่อมาจนถึงวันนี้ด้วยที่เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะต่อเนื่องกันมากับเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็จนมาทั่งถึงว่าทำไปเพื่ออะไรสมาธิเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ไปสู่นิพพานเราก็จึงมาถึงตรงนี้ว่านิพพานเอ๊อยากไปนะเอ้าแต่คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยมันยังไม่อยากไปเพราะยังไม่อยากตาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำความเข้าใจอันดับแรกก่อนคือนิพพานไม่ใช่ตายตายกับนิพพานเนี่ยคนละอย่างกันในนิพพานไม่มีความตายฟังให้ดีนะนิพพานกับตายคนละอย่าง
1: okay.
0: ความตายไม่มีในนิพพานความเกิดก็ไม่มีในนิพพานอันนี้ค่อยมาว่ากันแล้วนิพพานคืออะไรนิพพานแปลว่าความดับนิพพานแปลว่าความเย็นจะดับก็ได้จะเย็นก็ได้แบบนี้คือความหมายของคำว่านิพพานในพระพุทธศาสนาจุดเป้าหมายสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบในการปฏิบัติธรรมเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนไปทำไมมีนิพพานเป็นที่สุดจบท่านบอกอย่างนี้มีปัญญาเป็นระดับสูงสุดมีสมาธิเป็นแก่นอย่างคำถามคุณธีรวัลย์หรือว่าคุณองค์อาจที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยสมาธิต้องเป็นหัวหน้าเรามีวิมุตติเป็นแก่นเรามีสมาธิเป็นหัวหน้ามีวิมุตติเป็นแก่นมีปัญญาเป็นระดับสูงสุดมีนิพพานเป็นที่สุดจบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยให้เป็นหัวหน้าในตัวนำที่จะให้เกิดแก่นคือวิมุตติเอาปัญญาเป็นตัวที่จะให้อยู่ปกคลุมไว้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะสุดจบที่นิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีอยู่พูดเรื่องนี้จนกระทั่งพวกปริพาชนบางคนที่เขามีปัญญาไม่เข้าใจถึงจุดที่จะเข้าใจได้เขาก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศลัทธิที่มีแต่ความขาดศูนย์แบบว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่มีผลอะไรแล้วก็จบจบไปจบแล้วก็หมดไปหมดไปเองเงี้ยคือนิพพานไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นลัทธิที่ขาดศูนย์สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรคือเข้าใจฉาบฉวยไปแบบนั้นแต่ว่าท่านเนี่ยสอนเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมีเหตุมีผลมีกรรมมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็พูดถึงความดับของเขาด้วยคือความสอนในบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนหมดไล่มาตั้ง

0: เรื่องการหาทรัพย์เรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวเรื่องการปฏิบัติตนจนมาเป็นความนักบวชข้อปฏิบัติดียังไงข้อปฏิบัติไม่ดียังไงอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสอนไว้จนกระทั่งหมดนั่นนะเราดับได้นะเพราะทั้งหมดนั่นยังวนอยู่บุญที่เป็นส่วนแห่งอาสวะก็มีที่ต้องวนไปก็ยังมียังเป็นหนึ่งเดียวกับของหนักก็มีส่วนที่หลุดออกจากของหนักที่เหนือขึ้นไปกว่าบุญเหนือขึ้นไปกว่าบาปก็มีจึงมีความครบถ้วนกระบวนความตรงนี้ถ้าเราจะบอกว่าเอาเจาะเฉพาะเรื่องนิพพานแล้วก็เอามาแอพพลายใช้กับเรื่องแบบทั่วๆไปมันก็จะแบบถ้าคุณไม่เข้าใจหรือยังไม่แยบคายอ่ะมันจะสับสนได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ก็คือตัวอย่างของคำถามเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนของคุณทรงสุขที่ส่งมาในที่นี้อันดับแรกที่บอกว่าตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันและท่านยืนยันไว้มีเป็นคาถาสั้นๆคาถาหนึ่งบอกว่าดินน้ำไฟลมไม่ยังลงในนิพพานความเกิดความแก่ความตายไม่มีในนิพพานว่างี้นะ
1: จริ
0: งแล้วความตายกับนิพพานเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าความตายมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากความเกิดคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ในนิพพานไม่มีการเกิดนะจึงไม่มีการตายไง
1: ข
0: อพูดแค่ตรงนี้ว่าอ๋อในนิพพานไม่มีการเกิดก็คือตายแหละนั่นก็ฉาบฉวยผิวเผินมากๆเลยถ้าพูดแค่นี้แต่ที่ต้องลึกซึ้งคือเข้าใจเรื่องเหตุผลของความเกิดความตายให้ได้ก่อนว่าคนที่ตายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าความตายตายนะคือความตายเกิดนะไม่ใช่ความตายดับแต่ความตายเกิดขึ้นคุณจึงตายเราเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าเวลาเราตายเนี่ยไม่ใช่ความตายตายแต่ความตายอุบัติขึ้นใช้คำนี้ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบัติขึ้นของความตายคือเราตายอุบัติขึ้นของการเกิดคือเราเกิดโอเคถ้ายังมีอุบัติมีนิโรธอุบัติคือเกิดขึ้นนิโรธคือดับไปโอ้ยถ้ามีอุบัติมีนิโรธมันยังไม่ใช่นิพพานพอความตายคือมรณะอุบัติขึ้นอุบัติขึ้นแล้วตายแล้วความตายนั้นก็ดับไปก็นิโรธไปแต่ในนิพพานเนี่ยไม่มีอุบัติไม่มีการดับไม่มีการเกิดคืออุบัติไม่มีการดับคือนิโรธของความเกิดและความตายด้วยซ้ำเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จึงเรียกว่าเป็นนิพพานคือดับเย็นซึ่งกรณีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนไม่มีได้ไงเพราะว่าเราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารมานมนานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจท่านเวลาจะอธิบายเรื่องนิพพานนี่คุณตั้งใจก็จึงอธิบายพูดถึงว่าตาใช่ไหมไม่ใช่ตายายใช่ไหมโอ้ยจะไปพูดอะไรยายหูสิตาก็ต้องหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่นิพพานคุณจะมารับรู้นิพพานด้วยอายตนะพวกนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพระมหาไพบูลย์จะพูดและอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่านิพพานคืออะไรด้วยหูคือหมายถึงท่านฟังได้ยินเสียงเนี่ยและเข้าใจแล้วรู้ว่านิพพานเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่คือไม่ใช่ไงเพราะว่าจะไม่ได้รับรู้นิพพานได้ด้วยเสียงผ่านทางหูของเรา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเอาแล้วนิพพานเป็นยังไงน้องเป็นที่ที่ไม่เคยไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับช้างช้างตัวหนึ่งเป็นช้างโอ้โหแบบชั้นดีเลยเป็นช้างพันธุ์ดีก็ต้องการเอามาฝึกให้เป็นช้างทรงของพระราชาเป็นช้างที่จะเป็นองค์อวัยวะของพระราชาให้ได้เนี่ยอุ้ยช้างนี่ต้องฝึกมาอย่างดีคือหนึ่งต้องเป็นช้างที่รู้ฟังต้องเป็นช้างที่รู้ประหารต้องเป็นช้างที่รู้อดทนแล้วก็เป็นช้างที่รู้ไปช้างที่รู้ฟังก็คือว่าเวลาควานช้างสั่งให้ทำอะไรจะเคยทำหรือไม่เคยทำก็ฟังว่าจะให้ทำอะไรนะต้องเงียบโสดมาคอยสดับฟังอยู่นี่คือช้างรู้ฟังช้างรู้ประหารนี่ก็คือประหารนี่คือฟาดลงไปว่าจะแบบประหารช้างประหารม้าประหารคนที่อยู่หลังม้าต้องรู้จักเอางาเนี่ยงัดเขาใช้งวงฟาดเอาใช้ขาเตะเอานี่คือการประหารช้างรู้อดทนก็คืออดทนต่อหอกดาบอดทนต่อเสียงดังอดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจและช้างที่รู้ไปก็คือสั่งให้ไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตาม ก็ไปสู่ที่นั้นโดยพลันอันนี้ท่านเปรียบเทียบนะกลับมาว่าบุคคลในธรรมะแบบนี้นี่หนึ่งคุณต้องรู้ฝั่งหมายความว่าไงหมายความว่าใครที่แสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเราต้องมาเงียบโสดคอยสดับนี่คือคนที่รู้ฝั่งสองคนที่รู้ประหารคือคนที่รู้จักกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตใจออกไปให้ได้นี่รู้ประหารสามรู้อดทนคืออดทนต่อภาษาไม่น่าพอใจต่างๆและสี่ตรงนี้ที่สำคัญคือรู้ไปท่านบอกว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่ที่เราไม่เคยไปที่เดียวคือนิพพานพอมีคนพูดถึงนิพพานแล้วก็ให้เรารีบไปสู่ทิศนั้นโดยพลันนั่นเดียวนี่ก็เป็นแบบนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนบอกฉันอยากจะไปนิพพานนะโอ้ยจะมีคนพูดถึงนิพพานเนี่ยโอ้ต้องรีบไปเลยเราถึงจะเป็นช้างที่รู้ไปหรือเป็นคนที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคนที่แบบไม่อยากไปก็เหมือนควานช้างเขาสั่งให้ช้างจะไปทางนี้ไอ้ช้างตัวนี้มันอิดออดไม่ไปไม่ได้ไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นี้แสดงว่าเป็นช้างที่ไม่ดีเอาแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้จะปฏิบัติในตังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็สับสนเรื่องความเกิดเรื่องความตายเรื่องการอุบัติเรื่องการดับแล้วก็เรื่องนิพพานอีกแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ศึกษามาในตังคำสอนนี้แล้วเนี่ยนะโอ้ฉันอุตส่าห์ตื่นเช้าป่านนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังสนทนากับคุณเตือนใจกับพระอาจารย์บางทียังเขียนจดหมายเข้ามาในรายการสอบถามอีกเนี่ยโอ้นี่คือผู้ที่มีศรัทธาแล้วไม่ใช่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยทิศทางไหนที่เราไม่เคยไปตลอดการยืนยาวนานถึงเพียงนี้คือนิพพานเราได้ยินว่านิพพานมีอยู่เรารีบไปเลยรีบไปเลยพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันไปได้มันมีอยู่จริงๆซึ่งคนที่เขาแบบไม่เคยไปเขาจะพูดถึงมันก็ไม่ได้ไง
1: ครับค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะรับรู้ได้จริงนะอย่างที่เราคุยกันเหมือนกับคุณไปประเทศตุรกีคุณไปเชียงใหม่เชียงรายมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ต้องไปด้วยทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วในระหว่างที่คุณไปตามทางนี้ไม่ใช่ว่าจะลำบากด้วยนะสบายด้วยเพราะมันจะประกอบด้วยสุขที่เป็นสุขที่มันไปตามธรรมสุขนี้คือสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาโอ้มีแต่ได้ก็ได้สุขในปัจจุบันนี้ด้วยสุขในภพหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการหลุดพ้นไปนิพพานเป็นสิ่งที่เราควรทำนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดฉันจะแบบบางทีฉันอาจจะแบบไปสวรรค์ก่อนหรือไปเกิดใหม่ก่อนอยากจะไปเกิดเป็นคนรวยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงนิพพานนั้นเนินช้ามันไม่แน่เราเอาความแน่นอนดีกว่าว่าตอนเนี้ยกูถ้าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์ท่านอุบัติขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วถ้าบอกว่าเราตายไปชาตินี้เราไม่ได้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยมันไม่แน่นะว่าชาติหน้าคุณอาจจะเกิดมาด้วยความเป็นสัปพยะแบบนี้หรือเปล่าเหมาะสมส
1: ั
0: พพยะเนี่ยหมายถึงความเหมาะสมความสะดวกสบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานเช่นเราเกิดในครอบครัวที่เหมาะสมเกิดมาในความที่เป็นมนุษย์เกิดมาในความที่พอจะรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่มาเกิดในภาวะที่เป็นอรูปพรหมหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอุ้ยมันแน่นอนกว่านะถ
1: ้
0: าเป็นโสดาปัตติมรรคเฉยเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วอย่างน้อยต้องได้โสดาปัตติผลนะชาตินี
1: ้ก่อนตายนะเจ้าค่ะ
0: ก่อนตายใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อความแน่นอนในภพหน้าชาติหน้าว่าใน7ชาตินี้อย่างน้อยจะไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิละแล้วก็ยังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอันนี้ถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ประการถัดมาเรื่องเกี่ยวกับนิพพานถ้าเราบอกว่าฉันอยากจะหลุดพ้นไปนิพพานเราต้องสร้างธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานสบายนี่หมายถึงสัปปายะมันจะเหมาะสมกัน
1: เ
0: ป็นถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่เหล็กจะเกิดสนิมก็ต้องเป็นที่ที่มันมีความชื้นมากถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่ต้นสตรอเบอรี่มันจะเกิดผลก ็ต้องเป็นที่เย็นๆที่สูงๆอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสัปปายะในการที่จะบรรลุนิพพานก็ต้องพูดถึงธรรมะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอันที่สามคืออะไรคุณใจ
1: อนัตตา
0: ใช
1: ่
0: ใช่เป็นไตรลักษณ์นั่นเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือคำแปลของอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้จะเป็นธรรมะอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์โอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์เนาะชีวิตฉันเป็นทุกข์เนาะแล้วก็ความเป็นอนัตตาอันนี้คือคุณมีความเป็นที่สบายต่อการที่จะบรรลุนิพพานแล้วนะแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยว่าเราจบปริญญาหรือจบประถมมัธยมอะไรเรียนสูงเรียนต่ำคือบางคนเรียนสูงแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็จะไม่สบายละต่อการที่จะบรรลุนิพพานบางคนร่ำรวยแต่ไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะไม่สบายแล้วต่อการที่จะบรรลุนิพพานแต่ถ้าเรียนต่ำหรือมีเงินน้อยแล้วเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอานั้นเรียนน้อยเรียนสูงร่ำรวยยากจนไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่ว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ไหมเราจะบรรลุธรรมได้มันจะสบายต่อกันนั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะมาจากคุณตาอุดมเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านถามมาบอกว่าเวลานอนหลับแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ให้ฝันนะเจ้าค่ะก็เรียนถามว่ามีธรรมะข้อไหนบ้างไหมที่ว่าเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเนี่ยจะไม่ให้เราฝันเลยเจ้าค่ะ
0: ม
1: ีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คุณตาอุดมนี่เขียนเป็นไปรษณียบัตรมา
1: เจ้าค่ะ
0: เขียนมาจากจังหวัดหนองคายถามถึงเรื่องการฝันพระอาจารย์ว่าถ้าฝันแล้วฝันดีมันก็น่าจะดีนะถูกไหมดีกว่าฝันร้ายคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างฝันร้ายกับฝันดีก็ฝันดีดีกว่าแน่เนาะทีนี้ฝันดีมันก็จะมีฝันดีอยู่สองประเภทฝันดีประเภทที่ว่าหนึ่งโดยกามเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ว่าของในความฝันซึ่งของในความฝันเนี่ยปกติมันจะไม่ดีไม่ดียังไงไม่ดีตรงที่ว่าพอตื่นมาปุ๊บมันหายหมดเช่นเราฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมย์ใจฝันเห็นว่าโอ๊ยฉันได้สวยสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตื่นมาปุ๊บอ้าวโธ่หายหมด
1: หายหมด
0: หายหมดเหมือนของยืมเข้ามาเขาว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: สมมติท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราไปยืมสร้อยแหวนเพชรอะไรต่างมาเลยนะแล้วคุณก็มาใส่เต็มที่แล้วก็ไปเดินตลาดสดอย่างเงี้ยหรือใส่เกลือแล้วก็ไปในตลาดมาปรากฏว่าเจ้าของเขามาเห็นอ้าวไหนว่าคุณไปยืมไปใส่งานกาล่าดินเนอร์แล้วไปมาเดินตลาดสดอย่างนี้อุ้ยเขาก็เอาคืนเลยอ้าวแบบหายไปจ้อยเลยเดี๋ยวนั้นเลยไอ้ที่ว่ากำลังวาดฝันเนี่ยหายหมดเลยเหมือนวันหวยออกเนี่ยคุณใหญ่วันหวยออกนี่เมื่อกี้วันหวยก็ออกเนี่ยนะก่อนหวยออกเนี่ยวาดฝันเต็มที่เลยใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่พอหวยออกปุ๊บเป็นไงเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ฝันไว้เนี่ยปุ๊บหายหมดไม่เหลืออะไรโอ้ยมันคือมันไม่ถูกหวยไงอันนี้คือจึงฝันเรื่องกามมันไม่ดีฝันเรื่องกามไม่ดีต่อให้เป็นสุขยังไงก็ตามไม่ดีพอตื่นมาปุ๊บหายหมด
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้คุณตาดมเขียนมาว่าเอ๊ะฉันก็ไม่อยากจะฝันแล้วล่ะอย่างไรก็ตามข้อนี้ไม่ดีทีนี้มันก็มีความฝันดีประเภทที่สองที่พระอาจารย์ว่าดีกว่าคือฝันดีชนิดที่เป็นกุศลธรรมไม่เกี่ยวเนื่องโดยกามกรณีแบบเนี้ยคือฝันอย่างของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ก็ฝันนะพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้นะก็ยังมีมหาสุบินสี่อย่างหรือห้าอย่างนี่แหละที่ว่าฝันว่านอนอยู่บนชมพูทวีปตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีมือพาดไปที่มหาสมุทรทั้งสองข้างเท้าก็พาดไปที่มหาสมุทรทางด้านใต้ศีรษะนี่ดุนอยู่กับภูเขาหิมพานต์ท่านก็ฝันแต่ฝันแบบนี้ไม่ได้ฝันปรารภเรื่องกามหรือพระทัพพมาตลีบุตรท่านก็เคยเล่าถึงว่าแม้แต่ในฝันของท่านเรื่องกามก็ไม่ปรากฏแสดงว่าท่านก็เคยฝันเหมือนกัน ซึ่งไอ้ฝันประเภทที่สองนี่คือฝันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามไง
1: เจ้าค่ะ
0: ฝันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามก็สามารถฝันได้เราสามารถฝันได้ประเด็นคือเรื่องที่เป็นฝันร้ายหรือฝันเกี่ยวเนื่องด้วยกามเนี่ยเราไม่ควรจะฝันมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลและทำเหล่านั้นเนี่ยติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่แต่ก็จึงให้กำหนดสติสัมปชัญญะไว้ก่อนนอนก่อนนอนนะนี่คือวิธีการนะวิธีการเราก่อนนอนเนี่ยเรากำหนดสติสัมปชัญญะไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีแล้วด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานน้อมไปเพื่อการนอนด้วยอาการอย่างนี้ว่าเรานอนไปแล้วเนี่ยขออย่าให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายติดตามเราไปผู้ที่นอนอยู่เลยลักษณะที่เรากำหนดสติสัมปชัญญะแบบนี้จะทำให้เวลาที่เรานอนไปแล้วเนี่ยบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นจะไม่ติดตามเราไปจะส่งผลให้หนึ่งไม่ฝันร้ายสองฝันเรื่องด้วยกามที่มันเป็นบาปก็ไม่มีเพราะนั้นจะเหลือแต่อะไรเหลือแต่ฝันดีๆทั้งนั้นเลยหรืออาจจะไม่ฝันนี่คือนัยยะที่หนึ่งคือกำหนดสติสัมปชัญญะก่อนนอนน้อมจิตไปเพื่อการนอนด้วยอาการแบบนี้หรือสองการแผ่เมตตาหนึ่งในนิสงส์สิบอย่างของการแผ่เมตตาคือหนึ่งจะไม่ฝันร้ายและสองจะตื่นก็เป็นสุขขึ้นมาเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราแผ่เมตตาก็ได้ก่อนนอนหรือกำหนดสติสัมปชัญญะก็ได้นี่เป็นสองวิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะไม่ฝันร้ายแล้วก็ฝันดีพระอาจารย์ว่าดีกว่านะฝันดีคือเป็นกุศลธรรมก็หมายว่าตอนนอนเนี่ยคุณก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยพระอาจารย์เคยฝันว่าฝันนี่ก็นั่งสมาธิไปด้วยนะในฝันนะขนาดในฝันยังนั่งสมาธิไปด้วยโอ้ยิ่งดีมากแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คิดว่าเป็นธรรมะสองข้อนี่แหละที่จะช่วยได้เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆและคุณตาอุดมที่ถามมานะเจ้าค่ะว่าก่อนนอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่อยากจะฝันร้ายหรือฝันไม่ดีเนี่ยก็ให้เราตั้งสติเอาไว้แล้วก็อธิษฐานอย่างที่พระอาจารย์ว่าขอให้เรานอนหลับโดยที่อกุศลธรรมต่างๆอย่าตามเราไปเลยถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: ที่2ก็คือแผ่เมตตาก่อนนอนอันนี้ก็จะดีทีเดียวแต่เรื่องของการห้ามไม่ให้เราฝันเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมนะเจ้าคะพระอาจารย์และการฝันนั้นก็เกิดขึ้นจากอาจจะด้านชีววิทยาอะไรกระแสต่างๆในสมองเรามันก็จะเป็นไปได้นะเจ้าค่ะม
0: ี
1: ทิฏฐานมากเกินไปก็ฝันเนี่ยเขาเรียกว่า
0: เป็นไปได
1: ้กินมากฝันมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อันนั้นก็มุ่งทางนี้อย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วกันก็จะฝันดีถือว่าเป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากคุณสุพันธ์บุตรปานนะเจ้าค่ะคุณสุพันธ์บุตรปานก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าชีวิตประจำวันเนี่ยประกอบอาหารของชาวบ้านทั่วไปนะเจ้าค่ะจึงต้องการฆ่าสัตว์อย่างเช่นพวกหอยปูปลาเป็ดไก่อะไรเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะบาปน้อยลงอ่ะเจ้าค่ะก็คือมันจำเป็นที่จะต้องฆ่าพวกนี้เพื่อที่จะมารับประทานประจำวันก
0: ็
1: เลยอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าทำไงดีอ่ะฆ่าจำเป็นต้องฆ่าเพื่อกินเนี่ยทำไงดีถึงจะบาปน้อยลงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือถ้าจะให้พระอาจารย์แนะนำแล้วก็แนะนำทางเรื่องอื่นเรื่องอื่นหมายความว่าคุณก็กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหอยปูปลาที่เราต้องลงมือฆ่าเองก็กินพืชอย่างอื่นหรือไม่ก็กินทำอย่างอื่นกินแต่ทั้งเรื่องมีเยอะแย
1: ะ
0: ถ้าเราไปดูเซ็กชันในห้างสรรพสินค้านะสมมตินะห้างสรรพสินค้าเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยมีให้เลือกเนี่ยน้อยกว่าผักหรือว่าพวกที่เป็นผลไม้
1: ผลไม้เจ้าค่ะ
0: ผลไม้เนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยผักนี่โอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่เนื้อสัตว์มีไม่กี่อย่าง 4-5 อย่างทางเลือกเรามีมากกว่าโอเคนะนี่คืออันดับแรกควรคิดข้อนี้ก่อนตรงนั้นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยทีนี้ไอ้ความอยากของคนนี่มันก็เลยจะแบบว่าฉันอยากจะกินอันนี้จะทำไมจะไม่อยากจะกินผักฉันจะทำไม
1: จ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวมันก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะต้องกินนี่ก็ต้องฆ่าใช่ไหมล่ะฆ่าต้องบาปไหมก็ต้องบอกให้ทราบเลยว่าบาปแน่นอนต่อให้คุณจะฆ่าเขาน้อยๆคุณก็บาปอยู่ดี
1: ค
0: ือฆ่าด้วยเจตนาที่มันน้อยมันก็ยังบาปอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำว่าเงินให้บาปน้อยๆหน่อยอะทำยังไงคือในที่นี้ก็ถามว่าถูกเนาะว่าจะไม่ให้บาปเลยก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าให้บาปน้อยหน่อยก็แล้วกันก็จะมีอุปมาอุปไมยพระพุทธเจ้ายกไว้เนี่ยถึงเวลาเราเอามีดหรือเอาไม้หรือเอาสิ่งของอะไรกรีดลงไปทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำถ้าเราทำให้เกิดรอยกรีดลงบนน้ำรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่แค่หนึ่งถึงสองวินาทีปุ๊บมันจะจวดกลับกันมาประสานเหมือนเดิมเพรา
1: ะ
0: นั่นคือน้ำอยู่แป๊บเดียวบางทีต้องใช้กล้องที่ความเร็วสูงในการจะจับภาพได้เปรียบเทียบแบบอันที่สองคือรอยกรีดบนทรายรอยกรีดบนทรายเนี่ยจะอยู่ประมาณชั่วครั้งฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าเวลาน้ำขึ้นเราจะเป็นชายหาดเราทำรอยบนชายหาดน้ำขึ้นปุ๊บมันก็หายไปรอยนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สามเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนหินถ้าเราทำรอยกรีดบนหินได้เนี่ยโอ้อยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนี้ก็เปรียบเหมือนกับเจตนาที่เราทำลงไปถ้าเราทำด้วยเจตนาเล็กน้อยอันนี้เปรียบเหมือนรอยกรีดบนน้ำแต่ถ้าเราทำด้วยเจตนาที่มากมากมากเลยอันนี้คือรอยกรีดบนหินแต่กลางๆคือรอยกรีดบนทรายเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำก็คือให้เราทำในลักษณะที่ว่าให้มีเจตนาน้อยนะให้เราตั้งเจตนาในการที่ว่าฉันจะทำเลี้ยงครอบครัวแล้วกันนะหรือฉันทำเลี้ยงปากท้องแล้วกันนะคือถ้าตั้งใจว่าฉันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็บาปอยู่นะแต่ก็จะบาปน้อยกว่าที่จะฆ่าเพื่อสะใจฆ่าเพื่อที่จะทำร้ายมันด้วยความพยาบาทอย่างมากกำหมัดแน่นกันกัดฟันแน่นแล้วฆ่ามันฆ่าเพื่อเลี้ยงปากท้องก็ยังบาปน้อยกว่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็ต้องคิดต่อไปนะว่าทำไมเราอาศัยปากท้องของเราเพื่อที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเขาถ้าสมมติว่าเรามีปัญญาที่เห็นต่อไปนะเราก็ควรจะละเลิกในกรณีจริงก็คือไล่เป็นลำดับไงจากการที่ว่าฆ่าเพื่อเบียดเบียนนั้นบาปสุดละไม่เอาถอยมาเพื่อฆ่าเพื่อปากท้องเอามันก็ไม่ดีอยู่ดีถอยไปอีกก็คือไม่ต้องฆ่าเพื่อที่จะแม้แต่ปากท้องของตนแล้วกันไปกินอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยนะก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไปว่าเราไปซื้อไอ้ที่มันตายแล้วพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะซื้อก็จะดีมากขึ้นเพราะว่านั่นคือไม่ได้ลงมือเองใช่ไหมไม่ได้สั่งเขาแต่ไปชักชวนเขาเฉยๆก็จะลดลงไปอีกแล้วถ้าดีขึ้นอีกก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็มังสวิรัติไปเลยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันนี้ก็คงจะตอบปัญหาได้เพียงเท่านี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านที่อาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจแต่ว่ายังไม่ได้เขียนถามมาก็เป็นอันว่าเราได้รับฟังคำตอบดีๆเป็นความรู้เป็นธรรมะที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เป็นอย่างดีจากรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้กันทั่วหน้าแล้วนะคะฉันก็ถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: อาทูเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลยอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Voter สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by BEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
4: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
3: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
5: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังเว นาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะอัชญานันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับคุณมีประกอบโอกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชรัมชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของการเสิร์ฟข่าวจากเรานะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดูฟ้าฝนแล้วก็ต้องตามเพราะว่าพายุไมสักนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตอนตี5นะฉบับที่9
1: ค่ะ
0: ขออภัยคือในรายละเอียดก็จะมีการประกาศอยู่แล้วล่ะนะคะตี5แต่ทีนี้ในรายละเอียดของฉบับที่9เนี่ยระบุนะคะว่าตอนตี1ของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมสักค่ะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วก็ตอนตี4มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะซึ่งภาพรวมก็คือกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยเนี่ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเบาๆนะ
1: ค่ะ
0: เบาๆเอื่อยๆช้าๆนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะคุณเชนัน
1: ค่ะแต่เมื่อวานนี้บ้านใครมีแดดยกมือขึ้นแต่ที่กรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะ
0: ฝนตกใช่เราก็จ้องอยู่ว่าแดดตอนไหนจะซักผ้าไปตากซะหน่อยนะต้องตากลมแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป 11:00 น.ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอธิบดีสุกัญญานียะวินชาญก็จะประกาศอีกครั้งนะคะ
1: ค่ะกับเรื่องราวที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพและพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพจากอุบัติเหตุค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 16:00 น.ที่ศาลาวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพพร้อมทั้งเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 15:30 นาทีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมพิธีส่งน้ำศพพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพขณะจาริกธุดงค์ธรรมยาตราค่ะในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร7รูปด้วยกันโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการนำคณะกราบนมัสการพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเข้าให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพแล้วจึงส่งน้ำศพเบื้องหน้ารูปท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะและอาลัยของครอบครัวและญาติของพระภิกษุตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพิธีทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการสนับสนุนระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพระภิกษุผู้ถึง ถึงแก่มรณภาพค่ะจากเหตุการณ์กระบะพุ่งชนขณะกำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพรวม10รูปด้วยกันและมีพระภิกษุได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปด้วยกันค่ะซึ่งโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวให้กำลังใจญาติและยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้กำชับหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามความช่วยเหลือเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรอบด้านค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านประเด็นอื่นๆเราก็ตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามข่าวด้วยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเรื่องของการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอนิติขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังไปเจอข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งท่านก็ย้ำว่าไม่สนตัวเลขยอดผู้มีสิทธิ์แต่ว่านี่คือต้องการช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอนิตินิติธันประภาสได้พูดถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณสัก5ล้านกว่าคนค่ะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณสัก13ล้าน2แสนคนพบก็คือว่าการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งคนเสียชีวิตมีทั้งผู้มีรายได้เพิ่มจึงได้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติครม.ล่าสุดค่ะพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านคนท่านก็บอกว่าให้เอากลุ่มนี้เนี่ยมาพิจารณาด้วยเพราะว่าคือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและก็ขอให้เรานี่นะคะท่านก็บอกว่าขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณสัก19ล้านไปทบทวนอีกครั้งแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนเดือดร้อนจริงนะคะดังนั้นก็เลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ขอรันข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมก็ไม่ได้มองตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ว่าท่านบอกต้องการเลยคือต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นคนที่เดือดร้อนจริงไปเจอผู้สูงอายุด้วยบางคนเนี่ยไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีอะไรเลยท่านก็เลยบอกว่านะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและเราจะต้องดูแลกลุ่มที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดที่ทางกระทรวงการคลังประกาศนะที่จะประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในปี2569นี้17กรกฎาคม2569
0: ค่ะอีกไม่กี่วันอีกประมาณสัก12วันนะจะมีการประกาศออกมานะคะไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีข่าวที่แอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการขนยาเสพติดไปต่างประเทศ
1: ค่ะซึ่งหลายฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการนะที่จะมาช่วยป้องกันในเรื่องนี้ในส่วนของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินค่ะห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากพท.ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าทางกพท.ได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือว่าสิทธิ์ของลูกเรือนะคะในการที่จะรับฝากรับหิ้วหรือขนส่งสิ่งของของบุคคลอื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ ื่อความปลอดภัยด้านของการบินสำหรับประเทศค่ะการออกประกาศนี้ค่ะมีผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจึงได้เร่งออกประกาศค่ะเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทน้ำหนักและน้ำหนักสิ่งของรวมไปถึงข้อห้ามที่ไม่ให้ลูกเรือค่ะรับฝากหรือนำส่งสิ่งของให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบินที่มอบหมายเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะสายการบินจะต้องจัดให้มีระเบียบระบบนะคะที่บริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระของลูกเรือและระบบการรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือก็ทำความผิดที่ผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวโดยทันทีและต้องรายงานให้กับทางกพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดค่ะปล่อยให้มีการปล่อยปละละเลยทางด้านของกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นระบบการบินพลเรือนในประเทศในระดับสากลค่ะ
0: ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คุมเข้มมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศ6มาตรการด้วยกันนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะคะท่านก็ย้ำว่ายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเช่นกันนะคะโดยทางด้านนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็ได้พูดถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติบอกว่าจากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะตอนนี้ก็มี6มาตรการที่ท่านนายกเองก็บอกว่าไทยก็ไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดเหมือนกันต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้ใจเรื่องนี้นะคะรวมแล้ว6มาตรการที่จะดำเนินการก็ประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรค่ะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารนะคะสัมภาระขนส่งในขาออกเนี่ยผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้สุนัขเคนายเนี่ยดมกลิ่น
1: ค่ะ
0: การท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังค่ะนะคะอย่างที่วิชญานได้รายงานไปว่าสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นก็จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของแล้วก็ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะยังมีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือว่าPIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะซึ่งสถาบันการบินพลเรือนก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายก็ให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ยังขอให้ทุกหน่วยจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดด้วยก็นะคะจะมีการดำเนินการนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็น้องๆเคนายโอ้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยน
0: ะ
1: รับรองได้ว่าไม่มีการพุ่งชนนะดมอย่างเดียวนะคะอาจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยข่าวยามเช้าที่ฉันกับคุณพีพฤทธ์ก็ได้มีการนำเสนอในส่วนของการแถลงข่าวของทางกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนำแถลงข่าว ดยตรงท่านเองนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้อีกเช่นการทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีการออกเอกสารชี้แจงผลการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในส่วนของกรณีการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะว่าตอนนี้เขาเร่งที่จะไปมีการไปตรวจข้อสอบเนี่ยกว่า 15,000 รายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้มีการระบุค่ะว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างของขอบเขตงานหรือว่า TOR เขามีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็มีการปรับปรุงมาตรฐานเพิ่มเติมความโปร่งใสกับการป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนของการประมวลผลและการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านสอบนะคะโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลของผู้สอบผ่านแฟลชไรท์นะคุณชัยศิลป์น
0: ะคะ
1: และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้ใดนะคะเคยสัมผัสหรือว่าเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างตัดทำและเก็บเอกสารเอาไว้เพื่อให้สำหรับการตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดค่ะกรมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนนะคะและยืนยันตัวตนของผู้สอบผ่านภาคกภาคขที่รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือเขากำหนดภายใน3วัน4กรกฎาคมถึง6กรกฎาคม2569นะคะก็คือพรุ่งนี้พร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดก็จะดำเนินการทางวินัยทางแพร่งอาญานะคะแล้วก็สร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าสังคมให้ความสนใจแล้วก็ติดตามว่าจะผลออกมายังไงนะคะเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายมากแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยตัวเองแล้วนะว่าม ีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะท่านดำเนินการเต็มที่นะคะเพื่อจะได้เกิดความยุติธรรมในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่สอบด้วยความสุจริตนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่รัฐบาลนะคะทำออกมาเพื่อพี่น้องประชาชนหลากหลายเรื่องมากนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่บางท่านก็บอกว่าอย่างพี่น้องเกษตรกรก็ลงไร่ลงนาแล้วตอนนี
1: ้ลงไร่นาซึ่งรัฐบาลเองก็มีในส่วนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรตอนนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่าสั่งโรงรับจำนำน
0: ะ
1: ของรัฐย้ำว่าของรัฐทั่วประเทศว่าเรื่องของฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร

0: นะคะที่ท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปนะคะท่านเอนิตินิติธรรมประภาสด้วยท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องด้วยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดครับนายกรัฐมนตรีย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาวาระเร่งด่วนพร้อมสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนครับให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามาร

นอกจากนี้ครับที่ประชุมนั้นยังได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายครับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือด้วยครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรนั้นจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศอีกด้วยและที่ประชุมครับยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อจะปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในระดับของอำเภอระดับจังหวัดและระดับกระทรวงครับมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย1อำเภอ10บำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งย้ำต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าที่ประชุมนั้นมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจครับประมาณ5ล้านกว่าคนด้วยกันแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นประมาณ13ล้าน2แสนคนที่พบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้ครับมาพิจารณาด้วยเพราะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดครับที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่อีกครั้งเพื่อจะหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองล่ะครับส่วนจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติก็ระบุนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลและประชุมคณะกรรมการอีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นนะครับที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์ครับแต่ต้องดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่มีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ2570ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับในส่วนของงบลงทุนลง70,000 ล้านบาทว่า
ไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งยกระดับความโปร่งใสโดยแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนครับส่งผลให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศพร้อมยืนยันนะครับว่าในปีหน้านั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาวครับโดยรัฐบาลครับจะใช้ทุกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งพระราชกำหนดกู้เงินการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยรวมไปถึงครับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับยังอยู่กันที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้และยืนยันด้วยครับว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติครับส่วนกรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาทครับทำให้ตัวเลขของงบกลางก็เลยสูงขึ้นรวมงบที่ใช้รองรับกรณีการเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมกันบ้างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเพราะมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อจะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์หรือพูดง่ายๆครับพี่น้องประชาชนคือการกำจัดขยะที่มีมากให้ลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ครับช่วยสร้างสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขครับทำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดและในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องครับเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อจะลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากครับและมีการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างลงที่ทุจริตและการปลอมปนสินค้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองล่ะครับไปดูกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างครับ
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้พร้อมช่วยค่าดาวครัวเรือนละ 10,000 บาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกมีการเปิดเผยครับถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยมีการสนับสนุนครับให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนั่นเองครับหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ครับก็สามารถจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ด้วยครับซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับสามารถจะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตราในการรับซื้อก็ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อเป็นเวลา10ปีครับและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570หรือภายในปีหน้าครับส่วนวิธีการจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนั้นขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวเบสเซ็ตหรือ One Stop Service ครับทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ครับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอโครงการสนับสนุนค่าดาวโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 10,000 บาทเลยครับตั้งเป้าหมายสนับสนุนไว้ที่ 400,000 ครัวเรือนโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นเองล่ะครับจากโครงการนะครับที่เกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือผู้แสวงบุญครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศเร่งช่วยผู้แสวงบุญจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนถูกหลอกขายแพ็กเกจอุ้มเราะสั่งสคบติดตามและคืนความเป็นธรรมโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่าสคบนั่นเองครับเปิดเผยนะครับว่ามีการรับรายงานกรณีของกลุ่มประชาชนพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสครับได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นคือไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดครับจึงมีการมอบหมายให้ครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนครับเพื่อจะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสานการทำงานร่วมกับนายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการและมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยครับหากสคบบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียนนะครับพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ150คนครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายครับสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่งและก็ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มครับประมาณ 45,000 บาทโดยองค์กรดังกล่าวครับอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุน
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกับกรมการท่องเที่ยวก็พบว่านะครับองค์กรดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขณะนี้ครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับและเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นล่าสุดครับสคบได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจสอบเอกสารการชำระเงินนะครับและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการคืนเงินคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศสั่งสคบประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช็คด่วนขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตลอกเก็บเงินล่วงหน้าเร่งช่วยผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงกรณีนี้ครับกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จนถึงต้นปีหน้ามีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายครับซึ่งถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนครับเต็มจำนวนของบัตรแต่เมื่อไม่สามารถจะกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างครับหรือผู้ที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคจำนวนมากครับจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วครับซึ่งในส่วนของสคบนะครับได้แนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครที่เป็นคอคอนเสิร์ตจะรู้ได้ว่าการกดบัตรนั้นยากยิ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมีความถูกต้องและเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือครับหลีกเลี่ยงนะครับการจะโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งนะครับควรจะเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนาและข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเลยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนประชาชนนะครับให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการเท่านั้นหากท่านพบว่าถูกหลอกลวงแล้วครับสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตครับมาดูกันที่เรื่องของเกษตรกรไทยกันบ้างครับรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือกระทรวงพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนครับสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับ
เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นะครับรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านครับตัวจริงนะครับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อเพื่อจะรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากครับแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อจะยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับเกษตรกรผู้สนใจครับสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับในวันและเวลาราชการครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพักเที่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของกยศ.กันบ้างกยศ.ชวนผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายในวันที่5กรกฎาคมหรือภายในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากในวันนี้ครับวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้ครับมีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินครับชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาของท่านครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ซึ่งกองทุนครับได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารครับด้วยการสแกน QR Code ซึ่งก็สะดวกครับทุกที่ทุกเวลาและสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆย้ำกันชัดๆไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปลายปีนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: 2นาทีสุดท้ายนะคะกับข่าวยามเช้านะคะหลังจากตีคอนร้องข่าวประเด็นหลากหลายที่โอ้โหแบบคุณพีพฤทธแก้วพี่บูเนี่ยคัดเน้นๆมาให้คุณผู้ฟังเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปกันที่อุตรดิตถ์กันหน่อยเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแลประจำปี2569ไปกันนะเพราะว่างานเขาจะจัดกันที่วันที่9ถึง19กรกฎาคมนี้นะเขาบอกว่างานจัดยิ่งใหญ่มากแน่นอนพอไปงานนี้แล้วสิ่งที่ได้จะคุณจะได้เห็นคือทุเรียนหลงหลินลับแลทุเรียนประจำอำเภอเขานะฮะไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะก็ยังไงตอนนี้เห็นบอกว่าฤดูการผลิตปีนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ300ถึง450
1: บอกหน่อยที่ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จ้ะ
0: ค่ะ
1: ไป
0: งานเขาเริ่มกันวันที่9นะคุณผู้ฟังผู้ชมย้ำกันนะคะจนถึง12กรกฎาคมนี้ยังไงก็ตามทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมีประกวดธิดาประกวดทุเรียนหลงหลินลับแลด้วยนะ
1: นี่ถ้าไปที่นี่
0: ธิดาเทพบุตร
1: นอกจากจะมีทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วเนี่ยเขายังมีอาหารพื้นบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ข้าวพันผักคุณจะได้ทานนะถ้าไปคุณไปที่ลับแลอุตรดิตถ์เนี่ย
0: นะ
1: เพราะว่ามีคนที่ห้องเราเวลาเขากลับบ้านเขาซื้อมาฝากเราตลอดนะ
0: นะที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศเนี่ยมีสาวอุตรดิตถ์เนี่ย1 2สิพออน้องด้วยนะและส่วนผู้ประกาศข่าวของเราเนี่ยเป็นสาวเมืองโอ่งโพธาราม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อักษรอ่างส่วนสุภาพบุรุษก็อักษรพอพาน
1: คุณใส่อักษรย่อยแล้วนะไปกันเถอะเราสองคนนะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าตีผักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

ามเช้าได้ทุกวันเวลา 6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจ